0: Much. Yes, today's lecture is an introduction to connected speech, which is a very exciting topic. And I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. One of the questions that's very often asked about connected speech is this just something that's used in casual speech? Or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and apenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะเป็นการออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชั่นแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจเสียงออกไปนะคะแล้วก็ apenthesis อันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connect speech ได้ค่ะ
0: Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins.That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together.And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English.
1: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคเนี่ยจะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ Yes Donna
0: So what do I mean when I say connected speech. Let's define the term. Connected speech is

0: also sometimes called reduced speech, or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these, so don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
1: ค่ะอาจารย์ตอนหน้าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นนี่ประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะ
0: Let's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandhi variation in their spoken form. English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
1: Got it.อาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
0: Let's move on to the question of is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that, and certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech

0: นี่คือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ตอนหน้าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
1: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk or real spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin,Gimson, Geo, Marx, Mo Kim, Norris, Pennington and Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse.
0: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่จะมองว่าconnected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่ง เรานี่ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูดที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากชื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอนน่าโค้ดไว้ให้ที่ใช้สไลด์นี้เช่นกันค่ะ
1: So some possible conclusions from the research. Kess 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk, right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So it may, the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work, and also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends, right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English.
0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าบอกว่า connected speech เนี่ยนะคะในอาจารย์อ้างถึงเคสนะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech ก็จะ ขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าconnected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ
1: Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that's typical in written English. But we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So when we say, "What do you want?" in English, we don't pronounce it like that. We say, "What do you want? What do you want? What do you want?" That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not "What do you want?" but "What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?" That is spoken English. And those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more.
0: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ อาจารย์ดอนน่าก็พูดถึง connected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ใช้ linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ
1: Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two soundsthat are next to each other so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis, which is the addition of a sound, very often againto make a word easier to pronounce. And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments: assimilate, two sounds becoming closer to each other, epenthesis, a new sound being inserted,deletion, one sound disappearing.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะนะคะถ้าเป็นเช่นเขาเชิญภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไป นะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech

0: เดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ Yes Donna
1: Here's a nice cartoon that representsContractions, blends, and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying,Gotcha. It means I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending.
0: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตรวจเจอก็บอกว่า Gotcha นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้แล้วนะคะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: This is another example from my childhood blending basically any two words that get blurred or blended together where the word boundary is no longer clear remember I told youThe example of what do you want? What do you want? What do you want? It sounds like one word. It's really four words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want? What do you want? What do you want? When I was a child, I think this still happens today, we had to every morningsay the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, individual with liberty and justice for all. So we said this.Very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge.
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ what do you want นะคะก็เป็น what do you want นะคะอันนั้นคือ blending ทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมัน blur ก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge allegianceallegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั่นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us you know Thai students who have to sing the national anthem you know yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah
1: I think that happens all over the world, probably with patriotic sound, songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form.So I'm sure you already

0: people in the room today, therer, we don't normally write it T-H-E-R-E apostrophe R-E, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you. Who will in spoken English becomes who'll. Who'll you invite to your party? Who'll. Who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น with หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ
0: Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena linking in English connecting two words together right So this one gentleman has painted a sign and the sign says keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, K-E-E-P-O-U-T. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word which begins with a vowel sound, O or ow. So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะของคำที่สองอย่างเช่นคำว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ
0: We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. One, we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one. And I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word. That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out, right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants, and the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants, what we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule

0: If we have a stop consonant at the end of the first word and either a stop or an affricate, you remember affricates ch and j, at the beginning of the next word, we do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, so let me give you examples in a minute for each one of these.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็อธิบายถึง linking นะคะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการ linking เนี่ยนะคะอาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคำที่จบด้วยสระนะคะและคำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคำนี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นเสียงเยหรือว่าเสียงเวเสียงเวนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองนะคะคำแรกเนี่ยมีสระแล้วก็มีเพียงชนะนะคะลงท้ายด้วยเพียงชนะคำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเพียงชนะท้ายคำแรกจะมาแชร์มาถูกใช้กับคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ keep out ก็เป็น keep out keep out นะคะเอา p เนี่ยมาใช้กับ out ด้วยนะคะส่วนกฎข้อที่3ก็คือมีพยัญชนะนะคะในคำแรกมีพยัญชนะนะคะ2ตัวแล้วก็คำที่2มีสระนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกฎที่อาจารย์เรียกว่าการย้ายพยางค์นะคะคือย้ายพยัญชนะที่ในคำแรกเนี่ยมาใช้กับสระในคำที่2นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะแล้วก็กฎข้อที่4 identical consonants คืออาจารย์บอกว่าคือมีพยัญชนะเหมือนกัน2ตัวนะคะก็ออกเสียงให้เหมือนกับเป็นตัวเดียวนะคะอาจจะอันนี้คงต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็กฎข้อสุดท้ายนี้อาจารย์บอกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่มี stop กับคำแรกมี stop แล้วก็คำที่สองมี stop หรือ affricate ก็เสียงเสียดแทรกจำได้ใช่ไหมคะที่เป็น ch หรือ j นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า stop นั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะ
0: Okay, so we're going to start with rule number one, the linking with Y or W glides. Here's an example again from cartoon. We have the politician, very timely with our recent election, and the people are saying, I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect.I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words, and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate.But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is an insect, he's a bug. So here, the lesser of two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil.
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็น linking ในกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัวเป็น ver นะคะเป็น ver หรือว่าเป็น yer นะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคำก็คือ ver นะคะจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเขาวิจารณ์นักการเมืองนะคะบอกว่าเหมือนแมลงนะ insect นะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีคนโหวตให้นะคะทีนี้คนที่สองก็บอกว่าโหวตให้นะคะเขาบอกว่าโหวตทำไมล่ะนะคะคนที่สองก็บอกว่าอย่างน้อยก็เขาเป็นอะไรฮะ the lesser of two evils นะคะในประโยคที่เห็นนะคะ the lesser of two evils อันนั้นหมายความว่าคือสองคนเนี้ยไม่ดีแต่คนที่ฉันโหวตให้เนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอีกคนแหละนะคะแม้ว่าจะแย่ทั้งคู่นะคะซึ่งคำว่า two evils เนี่ยนะคะเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นตามกฎแรกก็คือสระทั้ง

0: คู่ใช่ไหมคะ to แล้วก็ e evils นะคะก็เลยเอาเสียง linking นะคะเชื่อมกันก็กลายเป็น two evils two evils ก็เอาเสียง were มาแทรกนะคะกลายเป็น two evils ซึ่ง evils เนี่ยนะคะในคำ w e e v i l s เนี่ยนะคะก็มีความหมายแปลว่า bugs หรือว่า insects เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นคำแล้วก็เล่นเสียงนะคะในความหมายนะคะค่ะด้วย
1: If you remember when we talked about vowels, we talked about front vowels, mid vowels, and back vowels. We use a Y glide when we link vowel to vowel, following the front vowels, E, A, I, and also the diphthong oi, either inside a word or between words. So for example, word internally, inside the word, listen for the y sound, being, being, staying, staying, crying, crying, toying, toying. Can you hear the y? Or between words, exactly the same, but here two different words linked with y, be able, be able. Stay up, try out, Roy Adams, Roy Adams. So that's an example of linking with Y between one word which ends with a front vowel sound and another word which begins with a vowel sound as well. We link with Y.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็ยกตัวอย่างนะคะการที่ เชื่อมนะคะลิงก์โดยการใส่เสียง y เข้าไปนะคะในกรณีที่คำแรกนะคะลงท้ายด้วยสระนะคะ front vowel แล้วก็คำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะก็เกิดขึ้นนะคะที่เอา y ออกเป็นเสียง y นี้เกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่เป็นเสียงกลางนะคะอย่างเช่นในคำนะคะอย่างเช่นคำว่า being เนี่ยนะคะก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับ y being being นะคะแล้วก็อีก3คำนั้นอันนั้นเห็นชัดเพราะว่ามันลงท้ายด้วย y ในตัวของมันเองด้วย staying crying ใช่ไหมคะ toying นะคะแล้วก็ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างคำก็อย่างเช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่าStay up ก็ออกเสียงลิงกันก็เป็น stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ
1: exactly the same idea but here when we have a back vowel like oo o ow we link with w both word internally and between words So some examples inside the word bluish, going, however, and between words, do it, go away, now is. These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words, one ending with a vowel, the other beginning with a vowel.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น w นะคะก็ เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish bluish นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี w ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา w ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น goingนะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่ง

0: แล้วก็ now is now is อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย w อยู่แล้วค่ะ
1: Okay, still talking about linking, but here when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples, keep out. That's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one, the M at the end of dream straddles the two syllables and we have dream on, dream on. Bend over, bend over. So it sounds like one longer word. Drag on, drag on. These are examples of VC plus V linking sequences.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep outนะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ Dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ Dream on ไม่ใช่ Dream on นะคะค่ะ Bend over Bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย Drag on Drag on ค่ะ
1: Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something likeFind out, find out, find out. Or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example, jump up, jump up, jump up. This is linking of CC plus V. That's our rule.
0: ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีพยัญชนะหลายตัวนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่สองนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอา d มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่สอง pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled overนะคะเอา d มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่สาม jumpup นะคะก็เอา p มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ
1: Our next example has to do with geminate consonants, twin consonants or two identical consonants, as in the words stop pushing. But we don't make a break between the two words. Instead what we do is we lengthenThe production of P, and I say stop pushing, bad dog, and my favorite example, handsome man, right? So we just lengthen the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking.
0: ค่ะกฎข้อที่4

0: นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ germination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะ bad dog ก็จะเป็นBad dog, bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดนึง handsome man นะคะค่ะ
1: โอเค our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant and in this case the first stop consonant is not released remember we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants so instead of saying pep talk I don't release the final p I leave my lips together and I say pep talk or instead of pet cat I don't aspirate the t I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge and I say pet cat finally with the example of k black bag I don't say black bag so those are unreleased consonants and that's another example of linking
0: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p ค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่มั้ยคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่มั้ยคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat เธอก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกันค black คไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ
1: And sorry we forgot the last two examples bad check and fat judge Okay let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English I'm sure you've heard people say things like wanna have to cuz kinda Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute.
0: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction หรือ reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ
1: The lady in our slide is saying, I don't have to go, but I kind of want it because it sounds like fun. Listen to her again. I don't have to go, but I kind of want to go because it sounds like fun. Now, you may think this is bad English or slang, but in fact, this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun. We all speak like this all of the time using these reduced forms.
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go but I kind of want to go because it sounds like fun นะคะ cause ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ wanna want to ค่ะ kind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ
1: โอเค I'm going to talk very briefly about another form of linking which is linking with R but linking with R is not typical in American English however I'll mention it because it is an important part of British EnglishAnd other colonial Englishes, such as Australian English or New Zealand English, very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples, not from American English, but again from British English or Australian English.Or New Zealand English. I saw a film today. Or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand and he pronounced my name instead of Donna and I, he would say Donner and I, Donner and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word.
0: ค่ะ linking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง r นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ r เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้บุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรนไนดอนน่าแรนไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ
1: Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English, but today most British linguists, including Peter Roach and J.C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or formula A, a meteor event. This would not happen in American English, so this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech.British English uses linking R, American English does not.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะ

0: ไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก Received Pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น Standard British Pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking r หรือ intrusive r ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืออร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
3: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
1: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
1: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
6: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
0: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
6: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
6: ห่วงที่สามมีภูมิในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
6: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
6: แล้วก็คุณธรรม
3: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
0: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักอย่างบอกไม่ถูกจริงๆ

0: ียนการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะ
0: ก็คือมีเลข
1: ใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาล1ม .6
0: อนุบาลถึงม .6 เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส
1: ์ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้
2: เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
3: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
4: เขาจะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
5: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดู
0: ครับ
5: จะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาพอเล่นบอลกับเตะก็เล่นกับเขา
6: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจับพอดีต่อ1ห้อง
7: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
6: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้า

0: เป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอะ
1: อีเฮ้ยนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
2: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกู้คือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้เขาก็ต้องทําภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียน2อย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1 เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Zนะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6 ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6 จบม.3 หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน

0: ิหนูรักแม่
1: คือวันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
2: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเด็กเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเป็นทินสุรนนท์
4: ครับ
3: ผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
4: ฟิตมาแล้ว
3: เต็มที
4: ่
3: เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราก็ออก
4: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆมั้ย
3: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
4: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
3: ครึ่งวิใช่โรงเรียนนำมาแล้วออกตัวมาแล้วนำแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสื้อสีมันเย็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกเนี่ยวิ่ง200นำมาครั้งที่1
5: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
6: เผลอๆมากกว่าอีก
5: เผลอๆมากกว่าอีก
7: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนี่คือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยไฉไปบ้างแต่ความแรงก็ยัง
8: เด็กๆน่ารักอ่ะเด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
2: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนหนึ่งอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกอะเรารู้สึกอะเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกเออบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพลักพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพักให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะบอก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระเข้ามาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็ก100กว่าคนเด็ก150กว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
1: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
7: ก็ยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
8: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่เนี่ยคงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เน
5: า
8: ะ
5: ยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่นี่ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
2: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจอาจจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันธุ์ใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องใจต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันธุ์ใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์นี่ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้วที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้งทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมุติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโทผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนี่ครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจบเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได้แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
0: ต้องโทหรือด็อกเตอร์
1: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์เราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันธุ์ใหม่ต้องเป็นสี่นักก
0: ็
1: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกเนี่ยครับด็อกเตอร์หนึ่งคนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเราอาจจะอนุโลม7คน10คน
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหากับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
0: ครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
0: ครับ
1: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
1: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อม
0: อ๋อ
1: นะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับ

0: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อ
1: ครับ
0: แต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันธุ์ใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันหนึ่งรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
1: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก็สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนมีตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
0: ผมตอบนิดนึงก่อนคร
1: ับ
0: ไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
1: ่
0: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบ
1: บ
0: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
1: ่
0: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ยก
1: ็
0: จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผมนะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
1: 6ปีนี่นะ
0: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: อีกกระบวนการหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี4บวก2ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
1: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
0: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรีเขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ปี
1: อยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อเขาพอก็ลาศึก

0: ช้าต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นนะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทถ้าในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เรา
0: จะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเนี่ย
1: ใช่ฮะมีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
1: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวท.สควค.ก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวท.เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: ครับอันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับเพราะบรรจุเป็นครูทำงาน2ปีอ
1: ยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้น

0: มันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได
1: ้
0: อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่า
1: ใช่ครับ
0: จบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเนี่ย
1: ใช่ฮะมีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่า
1: เ
0: พราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
1: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับม
1: ี
0: ทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับอัน
1: นี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ
1: ครับ
0: ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการ
1: ครับ
0: นะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน์พระองค์ท่านมีพระดำรัสมาว่าจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี่ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่เกล้ามาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับก็จะส่งเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเด็กเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรก
1: ครับ
0: ตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: ครับแล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์ถ้า
0: พวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจม
0: ุ่
1: งมั่นจริงๆฮะ ครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครยังไงฮะม.6 ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6 ครับเราดูคะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 GPA นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู
1: ่
0: เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้โทเฟลประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษาโทเฟล
1: 500
0: เพื่อที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6 ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่มั้ยฮะที่จะ
0: ร
1: ับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.จบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่าง
1: ครับ
0: นะครับเราก็มีโครงการเหล่านี
1: ้ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมเนี่ยครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอ ความพร้อมเก่ากลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีน
1: ึ
0: งนะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk อาจจะได้น
0: ับ
1: ครั้งนึงในตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: มีอะไรอีกไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
0: ๆคืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่งสองก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้ในตอนปลายไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติความสามารถของเด็กแต่เมื่อเราคัดเด็กโดยเรามีแรงจูงใจว่าเราให้เขาเรียนฟรีประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจ
1: บ
0: เขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อในอนาคต รวมกับเมื่อเขาจบมานี่ครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้นเงินเดือน
0: ใช่ครับคนนึงมันสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับมันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริง
1: ๆครับผม
0: แม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จเพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิดที่มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มา นะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่
0: กรรมการทุกท่านยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่ชุดเดิม
0: เพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: เพราะเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมเขาบอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยต่อไปท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งนึงที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลประถม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็ผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: 10,000 แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิต per second เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบทางไกลนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กจะเรียนอยู่ในอำเภอไหนในประเทศไทย
1: ครับ
0: มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุสรอาจารย์สาธิตใช่ครับเพราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดี
1: ครับ
0: สอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: แล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่องโครงการครูพันใหม่นี้ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของสำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
1: ครับ
0: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
1: ครับผม
0: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www.mua.go.th ก็ได้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
0: ดีครับ
1: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการหรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
1: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
0: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
1: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได
0: ้ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอน
1: คร
0: ูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
1: มีเด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICT พวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี
0: ้
2: ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูได้ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี53ที่ผ่านมานี่เลยเพราะฉะนั้นปีนี้แหละก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนายิ่งโดยเฉพาะยิ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
0: อย่างพอจะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของสื่อการเรียนการสอนและทางฝั่งของโรงเรียนเองมีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
1: การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคือถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนเล็กเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะแก้ปัญหาโดยการหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยจากภาคเอกชนบ้างนะครับโดยการสนับสนุนอย่างทางอบต.ผมเนี่ยก็ได้สนับสนุนว่าหาบริษัทมาทำอาคารให้แล้วก็พวกเพื่อนอะไรเงี้ยผมจะส่งข้อมูลโรงเรียนไปให้เขาจะหาเงินมาให้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
0: อย่างนี้สื่อก็คือสื่อการเรียนการสอนก็พอเพียงด้วยการที่เราต้องเข้าไปสร้างเครือข่ายในชุมชน
1: ครับ
0: ทีนี้คุยกับดร.ขัตติยาบ้างในฐานะที่เป็นคุณครูเอานโยบายทุกอย่างลงไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปัจจุบัน
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบท่านอาจารย์ก่อนค่ะท่านอาจารย์นะคะผู้ประสิทธิ์

0: วิชาให้จนสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนนะวันนี
1: ้
0: เพราะท่านนี่แหละค่ะนะคะสอนเราจนว่าเราควรจะดำเนินการชีวิตอย่างไรเราเป็นครูเราควรจะทำอย่างไร
1: สอนกันมาจนถึงปัจจุบันยังเอานโยบายมาให
0: ้
1: ดร.อัตยานำไปปฏิบัติอีก
0: นโยบายมาให้ด้วย
1: ครับ
0: อันแรกเลยเริ่มแรกนโยบายแรกเลยท่านเอามาให้ทั้งหมดรถแมปจะมี5เรื่องใหญ
1: ่
0: นะคะพอต่อมาตอนนี้ช่วงที่2ท่านก็บอกว่าจะต้องสอนเนี่ยนักเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วต้องมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รับนโยบายมาก็คืออันที่หนึ่งเลยเราจะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะท่านเรารับมาเราก็แบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องคุณภาพคุณภาพของผู้เรียนนะคะรวมถึงคุณภาพของตัวครูเองด้วย
1: สำคัญเหมือนกัน
0: สำคัญมากเลยเรื่องคุณภาพนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นในด้านการจัดเรียนการสอนของจังหวัดนนทบุรีสิ่งที่สำคัญคือท่านบอกว่าป.1 ป.2 ป.1 2 3ต้องอ่านออกเขียนได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ของจังหวัดนนทบุรีเราไม่มีค่ะ
1: ไม่มีคืออ
0: ่านออกเขียนได้หมดทุกคน
1: แต่ได้อยู่แล้ว
0: ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราพัฒนาอันที่2ค่ะคือให้อ่านคล่องเขียนคล่องแล้วก็คิดเลขชั้นสูงได้แล้วก็มีทักษะการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้แล้วก็เรียนอย่างมีความสุขตอนนี้นนทบุรีเราพัฒนาตรงนี้นะคะ
1: ฟังดูเหมือนว่าจริงๆอ่านคล่องเขียนคล่องจะอยู่ในป.4 ถึงป.6
0: ใช่
1: แต่จะเอามาใช้ในป.1 ถึงป.3
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าของเราอ่านได้ทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าเรามีการสมมติว่าเราอ่านไม่คล่องเนี่ยเรามีแบบฝึก
1: ครับ
0: เรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่ครูสร้างขึ้นโดยสปท.นี่ก็ให้นโยบายว่าถ้าสมมติว่าใครสร้างนวัตกรรมอันนั้นเราจะเรียกเป็น best practice
1: ครับ
0: แล้วจังหวัดนนทบุรีเราก็สรุปขออนุญาตนะคะอย่างโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เราจะมี best practice เล่มนี้ค่ะ
1: โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็ก
0: ใช่ทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดของเราเราทำว่าโรงเรียนไหนที่มีเบสพิกทิสดีอย่างไรบ้างแล้วก็มานำเสนอกันแล้วมาแก้ไขกัน
1: ครับ
0: มีหลายอย่างเลยด้านทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้เขียนให้เลยมือสวยคิดเลขยังไงคิดเลขเร็วแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ต่อยอดได้แต่ที่ฟังดูโอ้โหหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูด้วยทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
0: ่
1: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3 อยู่แล้ว

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนจะสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพล้านคนให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3 อยู่แล้ว
3: อ๋อค่ะ
2: มีเทคนิคยังไงไหมเผื่อจะแนะนำท่านอื่นได
3: ้ได้เลยค่ะเทคนิคของเรานะคะก็คือเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราก็มีโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนใหญ่นะคะท่านโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะของนนทบุรีของโรงเรียนพี่เราเรียกโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนพี่ก็คือโรงเรียนวัดท่าเกวียน
2: ครับ
3: เขาจะมีอุปกรณ์ครบหมดเลยเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงม.3
2: อ๋อ
3: แต่นี่พอโรงเรียนเราเขาจัดกิจกรรมอะไรคะเขาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
2: ครับ
3: เราก็ส่งของเราไปร่วมกับเขาเอานักเรียนใส่รถไปเลยหมดทั้งโรงเรียนไปโรงเรียนนั้นเลยพอไปโรงเรียนนั้นผอ.น่ารักมากเลยขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านผอ.บพิษมาธุระค่ะท่านก็อาหารกลางวันฟรี
2: ครับ
3: ท่านจัดให้นะคะเราก็เอาเด็กไปแล้วเราก็ไปเข้ากิจกรรมเขาทั้งหมดเลยในเรื่องการอ่านการเขียนท
2: ั้
3: งภาษาอังกฤษทั้งดนตรีค่ะเราก็มีโรงเรียนเราเรียกว่าเราเป็นโรงเรียนน้องอุปกรณ์การสอนเราไม่ครบเราก็ไปเอาของพี่ยืมมา
2: อ๋อ
3: เขาเรียกว่าต้นไม้ยังช่วยราชการเลยค่ะ
2: ต้นไม้ยังช่วยราชการ
3: ใช่ค่ะก็คือว่าต้นไม้เขามีเยอะเราก็ขอมาแต่เราขอก็น่าเกลียดเราก็ขอยืมมาช่วยราชการ
2: พึ่งพากันนะ
4: ยืมใช้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือใช้เป็นเครือข่ายกันในจังหวัดเลยใช่ไหมครับโรงเรียนเล็กพึ่งโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ก็อาจจะมาเอื้อหนุนให้กับโรงเรียนเล็กทำให้เด็กๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ด้วย
3: ใช่ค่ะอันนี้คือด้านคุณภาพนะคะ
2: ครับ
3: แล้วอันเรื่องต่อไปที่ท่านเรียนนโยบายรอบ2นี่คือโอกาส
2: ครับ

0: ราะฉะนั้นโอกาสก็คือต้องเรียน 100% ให้ครบเลยแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็พัฒนาทักษะเขาด้วยว่าเขาเป็นเลิศทางด้านอะไรอย่างเช่นทุกคนของโรงเรียนเรานะคะว่าได้เรียนตามกำหนดเรียนได้เรียนครบทุกคนแล้วทีนี้เราก็มาสำรวจเหมือนงานวิจัย
1: เอาไปใช้ยังไงบ้าง
0: ทีนี้เราก็นำไปใช้ว่าเราก็ต้องรู้จักเด็กทุกคนเลยเรามีการเยี่ยมบ้านเรามีการจดบันทึกเรามีการเขียนสมุดความดีเรามีการถามว่าเด็กต้องการอะไรไม่ใช่ว่าครูต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กต้องการอะไ
1: ร
0: แล้วเด็กอยากได้โรงเรียนแบบไหนเด็กอยากได้ครูเป็นอย่างไรเด็กก็เขียนมา
1: ครับ
0: แล้วเด็กชอบอะไรค่ะเด็กบางคนนะคะชอบดนตรีไทย
1: ครับ
0: เราจัดให้เลยค่ะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คือตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเด็กที่โรงเรียนมีดนตรีไทยยอดเยี่ยมออกงานทุกวันพระวันพระนี่เราจะไปช่วยวัดค่ะวันพระนะคะเราไปหาตังค์ด้วยนะคะที่วัด
1: ครับ
0: นะคะหลวงพ่อก็ให้งบประมาณเป็นอาหารกลางวันเป็นอะไรมา
1: ครับ
0: อันที่สองถ้าเด็กชอบดนตรีอย่างอื่นเช่นการร้องเรามีที่โรงเรียนเรามีวงลำตัดค่ะ
1: ครับ
0: ลำตัดเราแสดงบ่อยมากที่เมืองทองเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะลำตัดของเราตัวเล็กๆค่ะได้เล่นได้หมด
1: ครับ
0: อย่างที่สามคอมพิวเตอร์เราได้ไปประกวดกับโรงเรียนใหญ่เราได้ที่หนึ่งมาเยอะมากเพราะเรามีคอมพิวเตอร์เก่ง
1: ครับ
0: นะคะครูเรามี4คน
1: 4คนจากนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
0: 119คนค่ะ
1: โอ้โห
0: เรามีครู4คน
1: จัดสรรครูกันยังไงในอย่างนี้
0: ครูทุกคนเราเก่งหมดเลย เป็นอาจารย์สามหมดเลยทุกคน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้คือการจัดสรรก็คือว่าเราเนี่ยมีครู4คนเราทำยังไงถึงจะพัฒนาได้ตัวที่3ที่นโยบายของรัฐบาลก็คือการมีส่วนร่วม
1: ครับ
0: เราก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว
1: ม
0: โดยไปขอจากอบจ.จังหวัดนนทบุรีย
1: ังไงครับดึงเข้ามา
0: ก็คือไปขอท่านว่าโรงเรียนเรานี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
1: ครับ
0: เด็กเราเก่งครูเราเก่งแต่เราน้อยท่านมีครูที่จะให้เรามาช่วยเหลือเราไห
1: ม
0: ทางอบจ.จังหวัดนนทบุรียอดเยี่ยมมากค่ะ
1: ครับ
0: ส่งรวมแล้วตอนนี้เป็น12คน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: พิเศษ
0: นี่คือการมีส่วนร่วมไงครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องทำโรงเรียนเราให้ดีแบบที่ท่านสอนฉันมาว่าต้องเป็นครูดีครูดีนั่นก็คือ1ต้องรู้เข้าใจ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ก็มี3อย่างอันนี้เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
1: ฟังดูแล้วเหมือนว่าปัญหาที่มีในพื้นที่เนี่ยก็แก้กันเองในพื้นที่ได้ส่วนนึงแล้วทีนี้อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างไหมจากนโยบายทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยทางดร.ขัตติยาอยากจะนำเสนอ
0: เยอะมากเลยค่ะ
1: เอาสักเล็กสักน้อยมาเป็นน้ำจิ้มหน่อยแล้วกันตามเวลาที่เราพอมี
0: อยากจะกราบเรียนท่านนะคะว่าอยากให้ผลิตครูยุคใหม่นะคะ
1: ยังไงครับครู
0: อยากจะได้ผลิตครูที่เป็นครูครูเพื่อสิทธิ์นะคะ
1: ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับ
0: ก็ปัจจุบันก็ครูเพื่อสิทธิ์แต่จิตใจอาจจะไม่ใช่เป็นครูแต่อยากได้จิตวิญญาณของความเป็นครูจริง
1: ๆ
0: สอนเด็กด้วยความตั้งใจจริงสอนเด็กเพื่อต้องให้เด็กมีความรู้พัฒนาประเทศชาติจริง
1: ๆมาที่ทางผอ.จิระบ้าง
2: ผมอยากพูดถึงครูพันธุ์แท้บ้างว่าทำยังไงถึงจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้
1: ยังไงครับ
2: นะครับโรงเรียนผมเนี่ยนะชื่อโรงเรียนวัดวังบุญนะครับผมก็จะมีอุดมคติว่าวังบุญรักคุณเสม
1: อ
2: วังบุญรักคุณเสมอนะครับเสร็จแล้วการจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้นั้นต้องใช้ทั้งหมด5รักด้วยกันนะครับรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิทรักศิษย์เหมือนลูกหลานตนรักชุมชนและศรัทธาอาชีพครูตรงนี้จะเป็นครูพันธุ์แท้เลยครับคือผมพยายามปลูกฝังครูที่โรงเรียนผมให้รักทั้ง5เนี่ยแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะตามมาเองนะครับ
1: อ๋อนี่ฟังดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่อยู่กันแค่ในโรงเรียนละมันเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนใช่ไหมครับคือครูทำหน้าที่มากกว่าครู
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวคิดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งก็จะต่อยอดไปพัฒนาการศึกษาในทศวรรษที่2แล้วที่สำคัญเราได้เห็นแนวคิดของแต่ละโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการจุดประกายนะครับให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นผู้อำนวยการตามโรงเรียนที่ไหนก็ตามน่าจะสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียนของท่านจริงนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของระดับชั้นประถมศึกษาสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในระดับมัธยมศึกษาครับว่าจะมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไรและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามทั้งหลายรายการของโทรทัศน์ครูรวมไปถึงเบื้องหลังนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงการดูย้อนหลังด้วยของรายการของเราติดตามได้นะครับทาง www.thaiteacher.tv ครับหรือติดตามผ่านทางหน้าจอทีวีก็ได้นะครับที่ไทยคม5ช่อง36 KU band สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้ต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองภาพใหญ่ว่าเด็กป.1ถึงป.3นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4ป.5 6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะบอกว่าม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่สองต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษดีใจครับวันนี้มีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจและที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นสำคัญทำไมต้องมีจุดเด่นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียน

0: ซึ่งไม่ได้เป็นจุดเด่นของผมแต่เป็นจุดเด่นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้อย่าง
1: นี้นี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
2: ครับ
0: นอกจากจะพูดถึงความสามารถและทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะวันนี้เราบอกว่า4เรื่องถ้าเป็นประถมบอกว่าเป็นคนใฝ่ดีนะใฝ่เรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
1: ร
0: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่จะบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองดีรักชาติศาสตร์กษัตริย
1: ์อันนี้คือคุณลักษณะแต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลายหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
0: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กนั้นไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1: ครับ
0: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้โรงเรียนไปทำอะไรนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
1: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: มีโรดแมปที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศสิทธิ์ครับในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติยังมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2552เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
1: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก
0: ็ให้มุ่งมั่น
2: แ
0: ล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
0: อยากให้เป็นคนที
1: ่มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
1: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนะแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้น

0: ซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะแต่จุดนี้ของท่านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ผมฟังพออย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆจุดเน้นที่ทางกระทรวงให้มาเนี่ยทำอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็ทำดำเนินการอยู่แล้วทีนี้มันกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นมันจะทำให้มีผลดียังไงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเอาในเมื่อทำอยู่แล้วนี
0: ่ผมว่าต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนกันใครที่ทำแล้วได้ผลอย่างไรนะฮะทำอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทยซึ่งหลายโรงเรียนดีขึ้นแล้วขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
1: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
2: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
1: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
2: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มันดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมุติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
2: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังไหนค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: ค
2: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
2: เงี้ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
2: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลย
1: อ๋อ คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้น พอสมควร ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
2: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนาขออนุญาตเรียก
1: Mary.
0: คุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัว

0: ต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราฉันก็จะเอาเก

0: เรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิด
1: คือ
0: ต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
0: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังไหนค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: เ
0: ราก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
0: เง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
0: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเล
1: ยอ๋อ คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
0: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง
2: จริงๆอย่างตัวอย่างที่ครูแอลลี่บอกเนี่ยคือฟังดูแล้วน่ะดูลักษณะการคิดการทำมันไม่น่าเบื่ออยู่แล้ว ผมเห็นครูแอลลี่ก็เลยนึกถึงคำขวัญวันครูโลกนะครับว่า education quality is teacherquality เพราะฉะนั้นทางครูอยากเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปได้
1: จากเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ยคุณครูแบบคุณครูแอลลี่ผมว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าสอนยืนสอนแล้วก็มันพูดตรงๆว่าอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่า
2: ครูพันแท้รุ่นคุณพาสิ
1: อาจจะนานแล้วอาจจะ
2: นานแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้ว
1: ไม่อย่างนี้ในกระทรวงเองมีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตัวนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะครับ
1: ครับ
2: 32,000กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
1: ครับ
2: ต้องเน้นไปพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเราเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดไปแล้วแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพฐเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนด
3: กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
1: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสมุทรปราการนะ
1: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสุนทรการเนี่ยเป็นศูนย์แนะแนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่างกระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงว
1: ิ่
3: งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนกันตสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่ชัยทึงเซาเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่เลย
1: เอาไปใช้ได้จริง
3: การที่เราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
1: ครับ
3: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วย
0: ใช่ตอนแล้วมีความสุขจริงอ่ะสนุกมากเลยอ
3: ่ะแต่นี่ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
1: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดีการเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้ปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่

0: มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
1: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้โรงเรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นของม.3กับม.6หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม.2กับม.5และตอนนี้ม.1กับม.4เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
2: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรอย่างที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วทั้งหมดก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเขามีครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6
1: ม.1ม.2ม.3ม.4ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
1: ใช้
2: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศสิทธิ์ได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มเต็มแล้วตรงอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิ์ที่ควรเรียกให
0: ้
2: ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
0: ับ ครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ละคนบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
1: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียกที่พวกที่เรียนอ่อนๆเนี่ยมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
0: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
1: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
0: จัดประกบกันไป
1: ประกบกันค่ะ
0: ก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได
1: ้กันระยะนมิตรค่ะ
0: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
3: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขภาพเนี่ยมีรายการ after school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
0: ้
3: อง
0: จะ
3: ร
0: ู้
3: ส
0: ึ
3: กอบอุ่นผูกพันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะ
0: ถามพออ้ออีกสักนิดนึงนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพออ้อ
3: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้อยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับ
3: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อสองชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาดขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุทธิการเนี่ยปัญหาก็ยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
3: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้องทางหน่วยเหนือเนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้อย่างชัดเจนเลย
0: ดร.ปัญญาครับ
2: ประเด็นแรกเนี่ยก็คือก็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ท่านพ.ประกาศสิทธิ์นะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยม

0: ครก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยเราพบว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า 150,000 คนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตรงนี้เองก็ต้องฝากไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
0: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีแหมไอเราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
2: แล้วมาเป็นครู
0: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายหลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพ
1: ท.
0: ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆและที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการที่จะผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการเป็นรูปการศึกษาในทศวรรษที่2อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงาน
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านผู้ว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU Band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพาสค่ะโครโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟ

ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการ

ใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ13 Bisphosphorylated นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของ Stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน Choropas นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ Regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะSynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะ

0: คองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันนี้ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์2บทเรียนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจนิยามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับและเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น

0: วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักจำนวนนับก่อน
1: ก่อนที่เราจะไปสอนเรื่องตัวประกอบควรที่จะย้อนพื้นนักเรียนก่อนทบทวนเรื่องของจำนวนนับก่อน
0: นักเรียนรู้ว่าจำนวนนับตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นนับ1แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดล่ะครับมีไหม
2: ไม่ม
0: ีรู้ได้ไงเพราะมันนับไปได้เรื่อยๆเลยนิยามของตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นครูยกตัวอย่าง8
1: เราก็จะไล่จากจำนวนนับที่ไปหาร8ได้ลงตัวจากจำนวนนับที่น้อยๆไปก่อนจะแนะนำเขาว่าควรไล่จากจำนวนนับที่เป็น1นะแล้วจับคู่กันจับคู่กันตัวต่อไปเราก็ไล่จาก2ครับ2ไปหาร8ได้ไหมได้ครับ2หาร8ได้4แล้วก็จับคู่กันมันบีบเข้ามาหากันเองเลขมันจะลดลงมาเองเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้จำนวนที่ได้ครบตัวเลขที่ได้ครบที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนเรื่องของตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่จะมาหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยย้อนทบทวนเขาอีกเรื่องของจำนวนเฉพาะก็บอกนิยามเข้าไป
0: คำว่าจำนวนเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดแค่บางส่วนเฉพาะแค่อย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้คือเฉพาะนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนี่เลยลองดูสิครับว่าจำนวนนับไหนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว1ได้ไหมเพราะอะไร1มีตัวประกอบกี่ตัวครับตัวเดียวก็คือ1 2ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดเราบอกนิยามเข้าไปก่อนเขาจะตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนเสียเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแล้วจะเดินไปได้เร็วจะสอนไปได้เร็วนักเรียนเองก็จะเข้าใจด้วย
0: เอาล่ะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำสมมุติว่าครูอยากวาดรูปวาดรูปประกอบนะครับในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะตัวเนี้ยเอาวาดดอกไม้ดีกว่าครูวาดดอกไม้ดอกไม้ของครูจะต้องมีทั้งหมด4กลีบตัวกลางของครูเป็นเลข8ตัวประกอบของครูนะครับของ8เนี่ยก็มี1กับ1กับ8แล้วก็2กับ4ครูครบพอดีเลย

0: าวนักเรียนมีตัวประกอบ5 ตัวบางคนว่าเป็นนิ้วมือมาครูเขียนจำนวนที่ครูเลือกไว้ตรงกลางแล้วตัวอื่นครูก็เขียนตามนิ้วเลยครบเลยอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ขอนิดนึงให้นักเรียนวงกลมให้ครูด้วยวงกลมตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะคือหมายเลข2
1: ครูต้องการให้นักเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเฉพาะคืออะไรอย่างเช่น8ที่ครูวงกลมว่ามี2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น8จึงใช้เลข2เนี่ยตัวเดียวแยกตัวประกอบนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครูถึงจึงเน้นให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

0: ปลาหมึกหนูจะมีกี่หนวดครับ
1: 6ค่ะ
0: 6หนวด12มีตัวประกอบกี่ตัวครับ
1: 6ตัวค่ะ
0: 6ตัวได้ครับถ้าอย่างนั้นตรงมี1กับอะไรเอ่ย
1: 12
0: 2กับ
1: 6
0: 3กับ4ถูกต้องครับได้ครับตรงนี้มันเหมือนอาจจะฟิกนักเรียนนิดนึงว่าเราไม่ได้ให้วาดทั่วๆไปเพราะเราต้องการในเรื่องของการนับเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนเลือกมาจำนวนนับที่เลือกคืออะไรครับ
1: 40
0: มีตัวประกอบกี่ตัวเอ่ย
1: มี8ตัว
0: 8ตัว1กับ40 2กับ
1: 20
0: 4กับ10แล้วก็5กับ8ถูกต้องครับวาดต้นอะไรครับ
2: ต
0: ้นไผ่ต้นไผ่เลือกมาทำไมถึงเลือกต้นไผ่เนี่ยมีกี่ข้อเนี่ยมีข้อครับ
1: 4
0: ข้อแล้วตรงนี้แทนอะไรเอ่ยใบที่ร่วงใบที่ร่วงมาคือจำนวนที่เราเลือกแล้วตรงข้อมันล่ะ
2: ข้อเป็นจำนวนตัวประกอบ
0: เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัว6 1กับ6แล้วก
2: ็2กับ3
0: 2กับ3โอเคถูกต้องแล้ววงกลมก็คือ
2: เฉพาะ
0: ตัวประกอบเฉพาะถูกต้องครับ16ไหนๆอธิบายคุณซิว่ามีตัวประกอบกี่ตัว5ตัว1กับ
1: 16
0: 1กับ16 2กับ
1: 8
0: แล้ว4ล่ะ
1: 4
0: คูณตัวมันเองถูกต้องครับแต่ตรงนี้เลยเรามาเขียนเนี่ยเวลามาเขียนตัวนี้เราถือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนะเขาเลือก16ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตัวประกอบ5ตัวก็คือ1กับ16นะครับ2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4ตอนเขาเขียนมาเขาสรุปว่ามีตัวเดียวแต่พอวาดรูปมาเขาเลือกดอกไม้มานะเขียน16ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน1กับ16 2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4มันกลายเป็นซ้ำกันจริงแล้วกลีบดอกต้องมีแค่5กลีบคุณครูก็เลยให้เขาแก้ตัวใหม่ส่วนไหนเนี่ยที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วมันทำให้คอนเซ็ปต์ผิดไปเนี่ยคุณครูควรจะบอกนักเรียนแล้วก็แก้ไขณเวลานั้นเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะเป็นทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิด

0: สำหรับเรื่องเสร็จส่วนเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับโดยใช้วิธีเรื่องของ number sense number sense เนี่ยก็คือความรู้สึกเชิงจำนวนคือเมื่อเห็นจำนวนที่เราเขียนแล้วเนี่ยต้องรู้มันมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเกิดจากสิ่งใด
1: ถ้าครูบอก8กับ9เอาจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนนับก่อน8กับ9 8น้อยกว่าหรือมากกว่า9 8น้อยกว่า9นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเศษส่วนกันเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็ม1ใช่ไหมครับนำมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันดูนะครับตัวนี้นะนี่คือสมมุติครูแทนให้เป็นจำนวนเต็ม1นะครับหรือจำนวนนับ1นะครับ
0: คุณครูได้นำเสนอจากจำนวนเต็ม1ก่อนโดยมีแถบกระดาษ

0: เนี่ย1แถบแล้วก็นำแถบกระดาษอื่นๆที่เท่ากับจำนวนเต็ม1นั้นเนี่ยนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกัน3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วนจนถึง24ส่วนก็คือนำมาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า1ส่วนของการแบ่งด้วยเศษส่วนที่เท่าๆกันนั้นมันมีค่าต่างกันยังไงให้แทนจำนวนคือ1เสร็จแล้วถ้าเกิดครูเอาจำนวน1เหมือนกันเนี่ยถ้าครูเอามาแบ่งใหม่แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน3ถูกไหมครับถ้าครูแบ่งใหม่เนรมิตใหม่จากตรงนี้นะ1ส่วนถ้าครูแบ่ง2ส่วนปั๊บกลายเป็น2ส่วน2ถูกไหมครับเศษ2ส่วน2ก็คือ1เหมือนกันถูกไหมครับถ้าครูแบ่ง4ส่วนกลายเป็นเศษ4ส่วน4นะครับเศษ6ส่วน6ก็ยังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเศษส่วนเกิดจากการแบ่งจำนวนเต็ม1ออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนต้องทำไมกันเท่ากัน
1: นักเรียนก็จะเห็นเลยว่า1ส่วนจากการแบ่งด้วย2จะใหญ่ที่สุดและ1ส่วนจากการแบ่งด้วย24ส่วนจะเล็กที่สุดตรงนี้แหละเป็น number sense หรือความรู้สึกเชิงจำนวนที่เขาได้รับรู
0: ้คราวนี้เดี๋ยวครูจะมีใบงานนักเรียนนะจากตรงนี้ใบงานเนี่ยจำนวนเต็ม1ครูให้นักเรียนเทียบไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนระบายเดี๋ยวครูจะดูว่านักเรียนเนี่ยระบายได้ถูกต้องไหม
1: ในใบงานเนี่ยครูจะมีรูปที่เป็นตัวเทียบก่อนคือจำนวนเต็ม1นะครับแล้วก็มีอีกทั้งหมด7รูปรูปที่1แบ่ง2ส่วนรูปที่2ถึงรูปที่7เนี่ยก็ไล่ไปแบ่ง3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วน12ส่วนและ24ส่วนแล้วในคำสั่งเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแต่ละรูป1ส่วนจากด้านฐาน
0: จากคำสั่งให้นักเรียนระบายรูปละกี่ส่วนครับเชิญเชิญเดี๋ยวครูระบายด้วยมาแข่งกัน

0: ังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจาก1ส่วนนี่แหละเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน7อะไรมากกว่ากันเขาต้องรู้ละ1ชิ้นจากการแบ่งด้วย4ต้องใหญ่กว่า7แน่ๆ
1: ดูที่ใบงานครูครับนักเรียนดูจากรูปแรกครับแทนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เศษ1ส่วน2รูปที่2แทนด้วยเศษ1ส่วนแทนหมดแล้วครูแทนหมดแล้วครูถามว่ารูปไหนมีพื้นที่เยอะที่สุดเศษ1ส่วน2รูปที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ
2: เศษ
1: 1
2: ส่วน
1: 24เศษ1ส่วน24
0: แล้วหลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของเศษส่วนหลายๆเศษส่วนเพื่อให้เขาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก่อนจะให้เขาเรียงครูก็ได้มีการถามก่อนว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเป็นเท่าไหร
1: ่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบและจากการที่เรียนเปรียบเทียบมาบ้างแล้วจากตอนป.5คราวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้เรื่องของการคำนวณเลยโดยให้เรียนคิดจากการแบ่งส่วนอย่างเงี้ยนะครับจากรูปเศษ1ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไหนถ้าเกิดครูบอกว่าครึ่งหนึ่งของ8คืออะไร
2: 4
1: ส่วนเธอดูนะ1 2 3 4เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมครับแนวนี้เท่ากันหมดเลย
0: แล้วก็ยกตัวอย่างมาเช่นเศษ3ส่วน7
1: เศษ3ส่วน7ถึงครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งของ7คืออะไร
2: 3.5
1: ดีมากเศษ3ส่วน7กับเศษ4ส่วน6ตอบครูซิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่าน
1: ี่ถึงครึ่งหนึ่งของ7ไหมอันนี้เกินครึ่งไหม
2: เก
1: ินคำตอบจึงตอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนใช้ความรู้สึกเข้าไปจับความรู้สึกเชิงจำนวนความรู้สึกจากการแบ่งว่ามันถึงครึ่งไหมมันจะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้น
0: นอกจากนั้นยังต้องมาแบ่งกรุ๊ปครับมาแบ่งกรุ๊ปที่น้อยกว่าครึ่งเท่ากับครึ่งและมากกว่าครึ่งเพื่อที่จะเรียงลำดับได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วมาดูตัวเศษพอเขาจัดกลุ่มเซตอย่างนี้ได้จะง่ายมากและความเข้าใจก็ชัดเจน
1: ได้ลองดูซิจำนวนไหนที่น้อยกว่าครึ่งตรงนี้น้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่า3ส่วน7ตรงไหนเท่ากับครึ่งครับเศษ1ส่วน2มีอะไรอีกไหมที่น้อยกว่าครึ่งเศษ1ส่วน5มีอะไรที่มากกว่าครึ่งครับ
2: เศษ
1: 5
2: ส
1: ่
2: วน
1: 6ครับ
2: เศษ
1: 7ส่วน8
3: สำหรับเรื่องเศษส่วนก็คือก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ต้องมาคูณให้มันเท่ากันต้องมาเปรียบเทียบเศษแต่ว่าของอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เขาสอนแบบว่าให้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่วิธีการสังเกตทำให้ง่ายขึ้นค่ะอย่าง1ส่วน2เนี่ย1จะเป็นครึ่งของ2แต่ถ้า3ส่วน4 4ครึ่งนึงก็คือ2แต่ว่า3มากกว่าครึ่งค่ะก็3ส่วน4มากกว่า1ส่วน2ค่ะ
0: การนำเสนอเนี่ยอย่าไปยึดติดรูปแบบถ้าเกิดเราไปยึดติดในหลักการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปยิ่งมองเห็นตัวเลขเศษส่วนเนี่ยเลิกเลยเด็กไม่คิดเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเห็นเป็นจำนวนนับมันง่ายๆมาจากจำนวนซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าครูไม่ได้พูดถึงเศษส่วนเท่าไหร่ครูจะพูดว่า1ส่วนเหมือนกับจำนวนนับเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูค่อยมาสรุปจำนวนที่แทนด้วยเศษส่วนในกลุ่มที่เรายกตัวอย่างลงตัวนั้นลงไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่อง

จากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวก A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A
ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วย

ลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรม

0: มชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตนี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันจากของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะ โดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลม lambda คือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะ

โดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบลัมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะลัมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของเรากิจกรรมแรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กดียังไงบ้างนะคะ
2: พร้อมหรือยังคะ
0: โอเค

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องครักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นาจากนั้นกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ล
0: บเด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติด

0: หน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่โซนบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค่ะ
2: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วเนี่ยทำได้ดี
1: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่ะส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
2: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
1: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะอาจารย
2: ์นะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะคุณครูก็เล่านิทานได้น่าสนใจนะคะมีหุ่นนกน
1: ะ
2: หุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำนะอันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาแม่เล็กเขาก็เรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการปะครูว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยหมายถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมไหม
1: ไม่
2: รูปธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้ไหมสามบวกสามมีไหมเดินไปแล้วเจอสามแล้วเครื่องหมายบวกสาม
1: ไม่
2: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได้โดยการนับค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
0: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไง
3: ธันวากับนุ้งหนิง
0: เขาจะมาอาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้น

0: 1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราสมมุติธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอย่างไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับ
1: เราก็ตกได้เลข7เราก็ติดของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2แล้วก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไป
0: อ
1: ๋อๆๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
0: ใครเข้าสู่นี้แล้วยกมือโหสนุกมั้ยคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดูดตัวเลขขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุจากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็ได้บอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยอีกทีนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
2: ในการสอนของคุณครูนิพาพรวันนี้นะคะคุณครูนิพาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาลนะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อไป

ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด

0: อย่างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลุกลีนะคะเด็กๆก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์อย่างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ นะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังกิจกรรมพึ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
1: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วนี้เราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
2: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงอะค่ะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันช่วงเช้าก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยกส่งค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
1: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจันเอ๋ยจันเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณให้ท่อง2 1 2 2 2 4คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสนุกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือนึงส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับ

0: ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานอะที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสรุปมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเช่นว่าเด็กบกด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้เราก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปนึงปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะกระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่1อีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อของเขามันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทำงานคู่กัน2 อย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอล นะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้วตกในลักษณะโยนออกไปลักษณะไหนพอเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณครูเองสามารถที่จะเดินชิดเข้ามางั้นพอเราเดินไปชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงพึ่งหารังเด็กก็ต้องจินตนาการถึงพึ่งแล้วเขาก็จะต้องรวบรวมว่าเอ้ยพึ่งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้อง1ห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้พึ่งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมุติในการเรียนประกอบนะครับ
1: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
0: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันมันไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี่ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะนึงแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกละเขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆคลายสำหรับเพลงหอย

0: คงโอ้โหเพลงหอยโขงนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโขงเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอยโขงหอยโขงตัวมันขดเป็นวงกลมเนื้อร้องสั้นน้อยจังหวะไม่ซับซ้อนโน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสลับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับนะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนตัวนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องไปคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
1: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้นหากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
2: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในห้องเราอะค่ะ
3: น่าจะช่วยหลายด้านนะคะด้านอารมณ์สมาธิจิตใจค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาต่างๆค่ะเด็กต่างๆเขารู้สึกเพลิดเพลินร่วมกันในชั้นเรียนค่ะเขามีความสุขค่ะทั้งตัวเด็กๆและคุณครูค่ะ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจอะว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนีครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: วันนี้เราทำเรื่องหนังสือซ่อนหานะคะเวลาเราทำหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทำหนังสือป๊อปอัพใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงาม1ต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับ
0: คร
1: ูมาริกาเหมือนอกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
0: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
1: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนา
0: ความคิด
1: ความคิด
0: ด้านความคิดค่ะ
1: ครับผมครูที่มานี่เป็นครู
0: เป็นครูในสังกัดกทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยค่ะและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วย
1: เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมว
0: ั
1: ย
0: ใช่ค่ะเราจะสนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: คุณครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำนะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล้ว
0: เมื่อปี2548
1: ครับ
0: เมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคน
1: พันกว่าคนเลยเหรอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะ คิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลอง ร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะมาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมกิจกรรมการสอน
1: หรือหมายถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนประถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรม
1: ระ
0: ดับประถมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได
1: ้
0: เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห
1: ์ไม่หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรม
0: ต้องดูว่าความเร่งด่วนความจำเป็นใช่ไหมฮะที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื
1: ่อ
0: นะเราก็จะซัพพอร์ตให้ห้าเราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่
1: อ
0: เมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อ
1: แทนที่จะต้องไปซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สอนผลิตเลยใช่
0: แล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหาร
1: แล้ว
0: นอกนั้นเราจัดให้หมด
1: ค่ะ
0: เป็นตัวชมรมช่วย
1: จัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ
0: ์
1: กระดาษสีรูปอะไรพวกนี้จัดให้หมดแล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะเหมาะกับแต่ละโรงเรียน
0: เนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต
1: ่
0: รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามี

0: สอนการผลิตหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานำเสนอรูปแบ
1: บ
0: แต่เนื้อหานั้นครูต้องไปพัฒนาไปปรับปรุงไปคิด
1: ครูคิดเนื้อหามาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เราสอนโครงสอนวิธี
0: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอได้ให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้าง
1: คร
0: ูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
1: ้
0: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบน
1: ี
0: ้สามารถปรับปรุงได
1: ้แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี้ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอน
0: วิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่
1: อ
0: นถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับบูธใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
1: นอก
0: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค
0: ือเราเป็นวิทยาทานเราก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
1: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
0: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
0: ่
1: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
0: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปตามราชการว่
1: า
0: ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครู
0: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงสูงครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็ทำ
1: ไม่ได้แล้วใจลอยไหม
0: แล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้
1: งั้นต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริง
0: แล้วเพราะนั้นครูแกนนำนี่มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมากทั่วประเทศไทย
1: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
0: ใช่เราก็รู้ว่านี่อยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
1: มองตารู้เลยไหม
0: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย
1: ฮ
0: ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังสือ ก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกมบางคนอะไร
1: ก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอ
0: น
1: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันมา
0: ส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละ1ครั้ง
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
1: อย่างอื่นอะไรฮะ
0: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่เนี่ยฮะเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
1: ั้
0: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราเราก็เปิดให้เลย
1: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิดเทอม
0: ใหม
1: ่ยังไม่ยุ่งมาก
0: ยังค่ะยังงบประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
1: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
0: ู้
1: ใจ
0: กันเป็นกัลยาณมิตร
1: เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
0: ใช่
1: ครับงั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
0: ที่
1: เสร็จไปแล้วจะมีอยู่ของ
0: มีตรงนี้ก็มี
1: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
0: ของเนี่ยค่ะครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะ
0: แล้วก็
1: ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนหัวคืออะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้อ้าวเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะ
0: แบทแมนอยู่ข้างในเด็กก็อันนี้คืออะไร
1: ก็สอนได้

0: ค่ะเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้
0: ครับเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
1: ต่อเต่าเงี้ย
0: เป็นคำอะไรได้มั่ง
1: หุยงูนี่ยังนูนเลย
0: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
1: จากเมล็ดแตงโม
0: ใช่ค่ะ
1: กลายเป็นเกล็ดงู
0: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
1: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
0: ฮะแต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
1: ี
0: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได
1: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
0: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
1: เรีย
0: กมาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
1: ไม่อันตราย
0: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับอยู่แล้ว
1: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
0: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
1: เพราะว่าอันนี้
0: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
1: เช่นอะไรแบบนี้นะฮะ
0: ใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
1: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
0: เราไม่ได้ซ้ำเดิม
1: ใช่ครับ
0: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อ

ไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนช

นและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอั

จะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ป็นแพทย์ครับ
1: โปรแกรมเมอร์ครับ
2: อยากเป็นไกด์มาคุเทศ
3: อยากเป็นนักดนตรีครับ
4: เอาเป็นผู้คุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
5: ไม่อยากครับผมสอนไม่เก่งครับ
2: ไม่อยากเหนื่อยเห็นอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน
6: เป็นครูทำไมเนี่ยไม่ผมไม่เลือกเป็นครูแล้วลำบากผมเลือกไปทางเป็นหมอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ครูอ่ะไม่ไหวอ่ะลำบาก
7: ที่แน่ๆก็คือวิศวะกับหมอที่ออกมาก็ภาษีมันดีกว่าเวลาไปไหนก็แบบดูน่าเชิดชูมากกว่าครับ
8: ประการแรกก็คือครูเป็นอาชีพที่ทำงานหนักประการที่สองก็คือว่าเงินเดือนของครูน้อยสังเกตได้จากเงินเดือนขั้นต่ำจบปริญญาตรีมาเงินเดือนครู 7,940 บาทถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เขามีความสามารถจริงๆเขาก็ไม่อยากมาเป็นครูเพราะว่าความสามารถเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น
9: อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วมีเกียรติมากด้วยถ้าเรามองไปทุกสาขาอาชีพอย่างวิศวกรหรือแพทย์หรือนักกฎหมายอะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านครูมาทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีครูเขาคงไม่ได้เป็นถึงทุกวันนี้ยังตัวครูเองเนี่ยพอมา ประกอบอาชีพครูทำให้เรานึกถึงครูที่เคยสอนเรามาว่าถ้าเราไม่มีครูที่เราสอนเรามาในอดีตเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน
10: ฟิล์มเนี่ยผมสอนเขาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม.1แล้วเขาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนดี
11: ก็แปลกใจคือวันที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะได้ฟังที่เขาพูดนะคะว่าเขาอยากเป็นจริงที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากเป็นจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
12: ครูก็คือผู้ให้ครับก็คือหลายคนก็มักจะตอบแบบนี้แต่ก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเวลาก็ต้องให้นักเรียนความรู้ก็ไม่ปกปิดก็ต้องให้ก็คือต้องให้ทุกอย่างครับเท่าที่จะให้ได้ถ้าสมมติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมก็คิดว่าครูเป็นปอดนะครับก็คือมีหน้าที่รับเลือดดำมาฟอกแล้วก็เป็นเลือดแดงส่งไปเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายคือประเทศชาติปอดก็จะส่งเลือดแดงไปดูแลร่างกายทุกส่วน
13: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งมากมายใครจะรู้ว่าที่นี่จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นครูค่ะ
14: เขาเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ติวเพื่อนครับ
15: ก็ไม่นึกว่าจะไปทางครู
16: ถ้าคิดว่าแบบเขาเป็นครูครับผมก็ว่าเขาเป็นครูที่ดีครับ
17: ดีครับสวัสดีลูกดีครับ
18: ครับแล้ววันนี้ผมทำ

0: ดูนี่ยืนเรียงแต่นักเรียนเข้ามาไหมต้องคอยดูความเรียบร้อยดูตั้งแต่ผมเนี่ยผมยาวก็เรียนผมยาวนะอะไรเงี้ยตัดสั้นกระเป๋าผิดระเบียบหรือเปล่า
1: ฉะนั้นรายการกล้าคิดกล้าทำจึงขอท้าน้องนักเรียนที่ชื่อน้องฟิล์มซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายศิลป์คำนวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มาเรียนรู้หน้าที่การทำงานของคุณครูและทดลองเป็นครูกันโดยวิชาที่น้องจะเลือกเป็นครูสอนก็คือภาษาอังกฤษและครูที่จะมาถ่ายทอดความเป็นครูให้กับน้องฟิล์มก็คือคุณครูสุวรรณาครูสอนภาษาอังกฤษที่น้องฟิล์มประทับใจมาตั้งแต่ชั้นม.4 ค่ะ
0: Sit down. Did you do my homework? Finish?
1: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสอนหน้าห้องเรียนของคุณครูและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะ
0: ตอนบ่ายเนี่ย4:02เขาจะถึงตรงนี้ชูกับอีกนาฟเราก็ต้องรู้ ต้องแม่นตัวนี้อธิบายได้อย่างละเอียด
2: ค
0: ุณละได้ไหม
2: ได้ครับ
0: แล้วพออธิบายเสร็จก็ให้น้องเขาเนี่ยนั่งนั่งทำแบบหัดไป
2: มีเฉลยให้ผมมาฮ
0: ะ
2: มีเฉลยให้ผมมาม
0: ีเฉลยผมมาไม่ยาก
3: ถูกกับอีนะตามความหมายของมันมันก็จะบอกตรงตัวอยู่ตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประโยคเนี้ยก็คือคำว่าถูกมันจะเป็นตัวขยาย adjective หรือ adverb อีกคำหนึ่งก็คืออีนะคอยตามหลัง adjective หรือ adverb มีใครไม่เคลียร์ไหมครับ
1: ซึ่งการทดลองสอนของน้องฟิล์มครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนักมากนะคะรุ่นน้องที่ฟังก็ให้ความสนใจดีค่ะวันถัดมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้หน้าที่ครูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการติวรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎค่ะ
2: อย่าง The Deepest Known Cave คำว่า Known มันขยายคำว่า Caveเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น verb ช่อง3เพราะว่า cave มัน known by people ก็คือมันรู้จักโดยคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยใช้ verb ช่อง3
0: อธิบายได้เคลียร์ฟังแล้วเข้าใจ เข้าใจป่ะนะใช้ได้ไหมโอเคเลยถูกต้อง
1: ตอนนี้น้องฟิล์มมาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำไปให้นักเรียนชั้นม.4 ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ครูจะทำชีพมาแต่ละชุดเนี่ยครูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้เริ่มจาก put about ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน
0: A B A C ทีนี้มันมี English meaning ไหม
2: ไม่มี
0: ถ้าเราลองไปดูเล่มนั้นหาคำว่า put about มีไหมเราเทียบเราต้องดูเราใช้วิจารณญาณดูว่าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ลองเรียนไปเท่ากับเราดูซิมีตัวอย่างประโยคไหมเล่มนี้มีไหมมีหรือไม
2: ่มีครับที่หนึ่งครับ
0: นี่คือความหมายที่หนึ่งเท่านั้น
2: ครับ
0: เข้าใจป่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ความหมายเดียวเราต้องดูให้ละเอียด
2: ครับ
0: เป็นไงหนึ่งคำมาจะเสร็จ
2: ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีทแต่ละแผ่นกว่าจะออกมามันใช่ได
0: ้มันกว่าจะได้มาใช่ไหม
2: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าวิธีการตรวจงานตรวจการบ้านนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างไรค่ะ
0: อย่างเวลาเราตรวจการบ้านเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเพราะการเขียนเนี่ยเราต้องดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยถามว่าดูตรงนี้มีที่ผิดไหมเราดูคร่าวๆมีที่ผิดไหมประโยคนี้
2: ไม่มี
0: เนี่ยถูกต้องไม่มีมาถึงอันนี้เนี่ยเขาผิดมาอย่างเงี้ยนะประโยคไม่ได้สื่อความหมายเงี้ยเราก็ต้องบอกแต่เราพอเราปุ๊บเขาทำงานเรียบร้อยนะเราต้องแยกเราต้องแยกเขียนชมเป็นกำลังใจทำงานเรียบร้อยดีทำงานเป็นระเบีย
2: บ
0: มันเป็นกำลังใจ
1: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าที่ประจำวันของคุณครูซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างที่ครูทำล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คื

0: การทำเพื่อนักเรียน
1: ค่ะ
2: เธอก็ห้องนี้จะมีกระดานกระเดินเหมือนห้องเรียนเสร็จเธอก็เป็นครูหน้าห้องครูจะไปเป็นนั่งเป็นนักเรียนฟังเธอ
3: Good afternoon ladies and gentlemen today I'm gonna teach you something
2: มันไม่มี lady ลูก
3: โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ศัพท์คำว่า another other others the other แล้วก็ the othersก็คำว่า another ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ pronoun
2: การเขียนที่กระดานไม่ต้องไปเขียนหมดเดี๋ยวเด็กมันงงเอาทีละตัวเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆบนกระดานเพิ่มที่ไม่ใช่ในชีทอ่ะไม่ต้องรีบเอาช้าๆชัดๆ เพราะเรื่องนี้มันเป็นการเข้าใจที่ยากพอสมควร
3: ครับ
2: ใช่ไหมช้าๆชัดๆ

0: How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thanks. Sit down, please.
1: Thank you.
0: คำว่า another นะครับก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงของอีกอย่างแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันคืออะไรคำต่อไปก็คือ others others คำนี้จะทำหน้าที่เป็นนามพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
2: I buy a clock and I want other clocks.
0: ครับสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want other clocks ในรูป others พี่ทำไง
2: I want others.
0: Yeah. ขอบคุณครับที่ตั้งใจเรียนครับ
3: เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับเขาสอนเหมือนครูมากครับ
4: พี่เขาน่าจะเตรียมตัวมาก่อนบางทีแบบยกตัวอย่างครับพี่เขาคิดไม่ออก
5: เขาค่อนข้างจะตื่นเต้นคือรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
6: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันหามันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พ
0: อครับช่วงนี้จะบวกด้วยคำเข้าหูเอ้ยบวกน้ำเข้าหูพจน์นะครับ
6: เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
7: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกๆอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
5: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถและถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
6: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วครับอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็

0: สำเร็จสักวันครับ
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
0: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ปงกหน้าห้าใบอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Van. Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ
4: What's this? Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
3: Cheese. What's this?
4: Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
2: บางคนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
3: the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปปานำมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำใช่ไหม
4: V
3: V
4: V
3: V บางคนบอกว่า Vมันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V
4: V
3: V
4: V
3: มีอะไรเกิดขึ้นไหม
4: ม
3: ี
4: ลม
3: บ
2: างคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฟิปาหอลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือ
3: ทีนี้มีตัวที่มันคล้ายกันมากเลยนั่นเลยก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนั่นเลยทายซิว่าตัวอะไรstart with F
4: F
3: F วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นฟิปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F
4: F
3: ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะ

0: เราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหมไหวอ้าวอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van Van Van Van Van Van แล้วทีนี้เราเปลี่ยน the first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่าFan
1: Fan
0: Fan
1: Fan
0: Fan
1: Fan
0: จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
2: The van runs very fast
3: The van runs very fast
0: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast
2: The van runs very fast
3: The van runs very fast
2: Run
0: โอเคนะคะสำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ
2: Lice
0: แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือถ้านักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R R ใช่ไหมคะทำสิคะ R เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น
2: R
0: R
2: R
0: The farmers
2: Rice.
0: เสียงของ CH กับ SH เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
2: CH
0: เอ
2: าให
0: ม่ที่ start ด้วย
2: CH
0: ตัวนี้ start ด้วย
2: SH
0: แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เราบอกออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม
2: ่ช
0: ิ
2: บ
0: ช
2: ิ
0: บ
2: ชิบ
0: ชิบชิบตัวนี้เป็น SH แล้วออกเสียงเป็น
2: ชิบ
0: ชิบ
2: ชิบ
0: ชิบ
2: ชิบ
0: แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
2: She sails She sails on the seashore She sails seashells no more
4: She sails seashells on the seashore She sails seashells no more
2: Shell
4: Shell
0: Shell เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นเนี่ยเราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
2: She sells seashells on the seashore
0: Good ต่อไป
4: She sells seashells no more
5: ผมมีความหนักใจ

0: เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S จนอ่านได้ครับ
1: เอานะ

0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้ h
1: h
0: h
1: h
0: h
1: h
0: good excellent เจ๋งมาก
2: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
0: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words แล้วเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O M A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนะเนี่ยลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a
3: Isa
0: ไม่อ่านว่า is อ่ะนะคะ isa
3: isa
0: isa
3: isa
0: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่าน run away อ่านว่า run away
3: run away
0: run นั่นเลยอย่าลืมเสียง
3: run
0: away
3: run away
0: run away
3: run away
0: turn off
3: turn off
0: turn off ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn offTurn off.
3: Turn off.
0: Isa.
3: Isa.
0: Run away.
3: Run away.
0: Turn off.
3: Turn off.
0: Front off.
3: Front off.
0: Front off.
3: Front off.
0: Weaken.
3: Weaken.
0: Weaken.
3: Weaken.
0: Loss off.
3: Loss off.
0: Loss off.
3: Loss off.
0: Look round.
3: Look round.
0: Look round.
3: Look round.
0: Look round.
3: Look round.
0: Look round.
3: Look round.
0: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
3: alive
0: alive
3: alive
0: arrive
3: alive
0: they arrive
3: They arrive.
0: They arrive.
3: They arrive.
0: When they arrive.
4: Weekend.
3: Weekend.
4: This weekend.
3: This weekend.
4: On this weekend.
3: On this weekend.
4: Recycle.
3: Recycle.
4: First off the room.
3: Front of the room.
4: The teacher stand at the front of the room.
3: The teacher stand at the front of the room.
0: Oh, excellent. เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริต

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับแน่นอนว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมอาจจะร่วมแสดงร้องเพลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ
1: Well, I've brought the cast list.
2: Right.
1: And I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells a story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
2: Right, yeah.
3: We wish you a Merry Christmas.
4: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
5: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
6: Punjabi.
5: Should we all have a practice?
3: Sastriga.
5: Brilliant.
4: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโธรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
5: Sastrigal Bethany.
6: Sastrigal.
5: Sastrigal Sachin.
6: Sastrigal.
7: The majority of our children
4: are. เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
7: Children from the Christian faith.
5: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
4: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทละครเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลลีวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสกันทั่วโลกค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
5: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
6: The Christmas story.
5: The Nativity. Who was born?
6: Jesus.
5: Jesus was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title of our play. What's this about?
6: When the angels appear from the shiny little star.
5: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
4: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดงดูตอนนี้ก็ จะรู้สึกค่อนข้างหนักใจนะคะเพราะว่าแมรี่ป่วยแต่ว่าเราก็มีนักแสดงแทนแต่ว่าเธอก็ป่วยเหมือนกันซะอีก
5: I want you to think how does the character feel at this moment what would they say I'm not worried if you don't say word for word what it says on the script
6: Come along Ruben this is a very special night A very special night
5: I know mum
6: Oh yeah I know mumI know, Mom. I'm so excited.
5: Because
4: เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
6: But Mary, we have to go because Emperor
5: Augustus.
6: Augustus has ordered.
5: I wouldn't say.
4: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
5: Right, you need to stand back a bit.And with innkeepers don't slouch, innkeepers stand up straight. Okay, Amna, could you say your line again? And who knows?
6: And who knows they might fancy a bite from a little boy. Oh no!
5: Do it again for me so I can copy you. Ready?
0: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแบบนี้แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ด้วยครับหันมามองบ้านเราบ้างถ้ากิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
8: สวัสดี
0: สองท่านครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของ2ท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
9: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ปกครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
0: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
9: ใช่ค่ะตรงนี้ปีคือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
0: ้
9: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมหรือว่าเด็กอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้ต้องบอกกันตรงๆนะคะ
0: ดีฮะครับของคริสต์ธรรมวิทยานี่เป็นไงฮะอาจารย
10: ์โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
0: อ๋อเหร
10: อครับผมแล้วก็คริสต์เองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8% 9% แล้วก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
0: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลลีวูด

0: ฮะพออาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้นไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
1: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
0: ม
1: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่น
0: ๆ
1: ตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคมนะคะ
0: ของที่คริสต์ธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
2: ้มีครับ
0: เหมือนกันเลยไหม
2: คล้ายๆกันครับก็มีเอาเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
0: ครับ
2: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรร
0: ม
2: แต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
0: ของอาจารย์จัดการยังไง
2: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัวหลักในการแสดงนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
0: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์วรยาเป็นห่วง
2: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
0: แล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงฮะครับ
1: ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้ว
0: เ
1: ราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
0: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
1: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
0: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหมฮะ
1: อ๋อตรงนี้เราสอนให้รู
0: ้
1: เพื่อที่ว่าเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธเขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
0: ยังไงครับ
1: อย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะมีกฎเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1 ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน 9:30 น.นะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจะ
0: เรียนรู้
1: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4 ป.5 ป.6เด็กเหล่านี้จะต้องถูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดแต่เราไม่ได้บังคับนักเรียนพุทธแต่ก็มีนักเรียนพุทธส่วนหนึ่ง
0: มาอดด้วย
1: ใช่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ปลูกลูกซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสันต
0: ์
1: ก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่หล่อนให้เขารู
0: ้
1: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
0: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
0: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงที่เขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นฮะมุมมองอาจารย์คิดว่ายังไง
1: ถ้ามุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
0: ์
1: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติ

0: ว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
1: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
0: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: ทำไมฮะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลาย เบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ครับ
1: ขอรับตัวรายการคู่มืออาชีพนะครับกับผมพอแล้วตอนนี้อยู่กับอาจารย์สวรักษ์สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: เห็นว่าวันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์เตรียมอะไรมาฝากผมด้วยใช่ไหมครับเนี่ย

0: โอ้มีวันนี้มีหนังสือดีมากเลยนะชื่อ Teaching Hope นะคะอันนี้ก็คือเห็นคุณพอเนี่ยเป็นพิธีกรรายการการศึกษาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนเนี่ยก
1: ็
0: บอกความหวังในการสอนนี่จะเป็นยังไงนะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะของแอนนาควินเดรนซึ่งได้มาจากประสบการณ์จริงของครูหลายคนนะคะก็มาพูดว่าเขาการสอนเขาเนี่ยเขาเจอประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ที่อ
1: ุตส่าห์เอามาฝากกันครับแล้วเดี๋ยวจะไปกลับไปอ่านเลยครับผมเองก็มีมาฝากอาจารย์เล่มหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมนี่เล่มนี้ครับเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ครับผู้ก่อตั้ง Apple Computer นะชื่อไอคอนนะครับ
0: น่าสนใจ
1: ครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทำไมเราสองคนเอาหนังสือมาแลกกันน
0: ะ
1: คือมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย์ว่าคนไทยเรายังอ่านหนังสือน้อยไปไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะอ่านน้อยอยู่นะคะก็จะอ่านเฉพาะนิทานนิยายอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กๆก็การ์ตูนตลอดบางทีโตแล้วยังอ่านการ์ตูนเลย
1: ก็สิบนินทาดารา
0: 10
1: อันนั้นจะอ่านเยอะหน่อย
0: แต่วิชาการนี้แน่นอนเลยอ่านน้อยมากน้อยเลย
1: แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนนะฮะได้ชมเนื้อหาตอนนี้รับรองว่าจะรักการอ่านมากขึ้นเยอะเลยครับต้องไปชมกันดูฮะ

0: ฉันคิดว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโรงเรียนประถมการอ่านเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้เด็กได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตฉันจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านและเพื่อสร้างชุมชนนักอ่านขึ้นในห้องเรียนอีกด้วยนะคะ
1: Liam and good morning Chanel Right okay everybody it's time for our poem of the day should we have a little look at the list see who's on it today Holly and Flo there you are girls what have you got for us today
2: Busy day by Michael Rosen
3: Pop in
2: pop out
3: Pop over the road,
2: pop out for a walk,
3: pop in for a talk,
2: pop down to the shop,
3: can't stop,
2: got to
0: กิจกรรมหนึ่งที่เราทำในห้องก็คือทุกๆเช้าเด็กแต่ละคนหรือว่ากลุ่มจะผลัดกันออกมาอ่านบทกวีให้เพื่อนฟังอ่านบทกวีประจำวัน
3: Pop over the road,
2: pop out for a walk,
3: pop in for a talk
0: เราไม่ได้อ่านกลอนใหม่ทุกวันแล้วค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของใหม่เสมอไปเด็กๆชอบฟังบทกวีเดิมที่เขาชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
1: What have you got for us today?
4: Which is Charon from Macbeth.
1: Ooh, spooky. Okay.
5: Round about the golden goat, in a poisonous throat.
0: สิ่งหนึ่งที่การอ่านบทกวีประจำวันมีประสิทธิผลมากก็คือมันทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเขามีกรรมสิทธิ์ถ้าเขาอยากออกมาอ่านเขาจะมาที่ห้องเวลาใดก็ได้แล้วก็ลงชื่อตรงวันที่เขาต้องการจะอ่านบทกวีนะคะอีกเรื่องที่ฉันทำก็คือแนะนำหนังสือน่าอ่านเมื่อเด็กอ่านหนังสือจบแล้วและชอบหนังสือนั้นมากแล้วก็คิดว่าคนอื่นน่าจะชอบเช่นกันฉันก็จะส่งเสริมให้เขาแนะนำหนังสือนั้นให้กับเพื่อนๆของพวกเขาด้วย
6: The book I'm recommending is called My Grand's Great Escape. It's by Jeremy Strong and I really like this author and he writes really funny books that are really good.
1: Okay, so it's funny, right? Has anybody got any questions for Oscar today about My Granny's Great Escape?
7: Who is your favourite character?
6: I quite like Lancelot because he's like a really cool guy.
0: เด็กที่เป็นคนแนะนำหนังสือได้คิดจริงๆว่าทำไมเขาจึงชอบหนังสือเล่มนั้นนะคะ
6: Whenever he says something, he'll make what he said into like a joke.
0: มันดีต่อเด็กที่เป็นคนฟังเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้ว่าควรจะอ่านเรื่องไหนแล้วก็มันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับนักอ่านคนอื่นๆด้วย
1: To recognize some of the illustrations, Oscar, is it?
6: Lecture at Jack and Wilson.
0: ช่วงแนะนำหนังสือน่าอ่านสามารถทำให้เด็กรักการอ่านอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นแนวทางที่ฉันพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดในวิชานี้แหละค่ะ
1: Okay, thank you, Oscar.
0: ในชั้นเรียนนี้ฉันใช้หลายวิธีเพื่อกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านฉันจะใช้มุมหนังสือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์

0: นี่ก็คือมุมอ่านหนังสือเข้ามาชมสิคะคุณจะเห็นได้จากบนกระดานว่ามุมหนังสือว่าด้วยสิ่งที่เด็กๆเลือกแล้วก็ข้อมูลจากเด็กด้วยนะคะฉันได้ติดบทวิจารณ์หนังสือไว้ตรงนี้แล้วคุณก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้มันแสดงรูปหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆด้วยค่ะและมันก็ดีมากเลยนะคะมันทำให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นออกมาส่วนตรงนี้จะเห็นว่าฉันพยายามแสดงว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะอ่านต่อไปบ้างฉันจะให้ตัวเลือกไว้มากๆเด็กๆจะได้เลือกได้อย่างอิสระเลยล่ะว่าจะอ่านอะไรต่อไปเพราะว่าบางครั้งเด็กก็สับสนถ้าหากว่ามีหนังสือให้เลือกมากๆเขาไม่รู้ว่าเล่มไหนจะเหมาะกับเขาตรงนี้ก็คือส่วนของมุมหนังสือที่ทำให้มันเด่นมากเราเรียกตรงมุมนี้ว่าเธออ่านอะไรอยู่ซึ่งหลักการก็คือว่าเด็กแต่ละคนจะเลือกรูปทรงใดก็ได้แทนตัวเด็กจะเขียนชื่อหนังสือที่เขาอ่านอยู่ในเวลานั้นและฉันก็ยังมีของตัวเองเลยนะคะผู้ช่วยฉันก็มีเด็กๆจะได้เห็นว่าทุกคนอ่านหนังสือมันไม่เพียงแค่นั้นนะคะแต่ว่ามันยังช่วยให้ฉันรู้ด้วยว่าเด็กๆอ่านหนังสืออะไรอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะแนะนำเรื่องอะไรให้อ่านต่อไปกิจกรรมเหล่านี้ดีมากตรงที่มันกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของเด็กในจุดต่างๆแต่ละจุดจะมีที่มาแตกต่างกันแล้วก็มารวมกันเข้าเป็นชุมชนนักอ่านขนาดใหญ่ที่สามารถจะสนทนากันในเรื่องที่พวกเขาสนใจเป็นพวกที่หลงใหลการอ่านแล้วก็อดใจรออ่านหนังสือเล่มต่อไปแทบไม่ไหวค่ะ
1: ได้ชมกันแล้วนะฮะ building a reading community สร้างชุมชนที่รักการอ่านอาจารย์ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของการอ่านนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราเหมือนกันนะครับ
2: ของโลกเลยไม่ใช่ของประเทศ
1: ไม่ใช่แค่เราใช่ไหมอาจารย์คิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์บางท่านทำให้เด็กรักการอ่านได
2: ้สำคัญอยู่ที่ว่าครูเนี่ยเข้าใจหลักการหรือเปล่าว่าการอ่านเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการคิดแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าการอ่านเนี่ยมันได้สาระอะไรที่เขาอยากจะรู้ถ้าเขาสนใจเรื่องที่อ่านเขาจะอ่านแต่เรื่องที่เขาไม่สนใจเขาต้องไม่อ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจหลักการเนี่ยทั้งการสร้างความสนใจอะไรหลายอย่างและการเลือกเนี่ยเลือกสื่อมาให้อ่านก็เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจระดับวัยแล้วก็ความสนใจของกลุ่มคนด้วยว่าเราจะให้เขาอ่านเรื่องอะไร
1: แต่บางทีคุณครูฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ไม่มาโทษอาจารย์อย่างเดียวได้ยังไงเรื่องของการอ่านมันต้องปลูกฝังในบ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจารย์มองว่ายังไงครับ
2: จริงค่ะการอ่านเนี่ยต้องเริ่มมาตั้งแต่บ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกัน
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาการอ่านมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ต้องพูดอย่างนั้นมันมีการทำวิจัยมาเยอะแยะแล้ว
1: ที่ผมได้ยินว่าให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน
2: เมื่อช่วงที่มารดาตั้งครรภ์เนี่ยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังตลอดเนี่ยนะนี่แหละจะปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งที่ว่าบ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกันให้ดีแล้วก็รับรองว่าเด็กจะรักการอ่านแน่นอน
1: จากในภาพที่เราได้ชมกันเราจะเห็นว่า คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แนะนำหนังสือกับเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์คิดว่าการที่คุณครูมาแนะนำหนังสือให้เด็กอ่านกับให้เพื่อนมาแนะนำให้เพื่อนอ่านเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างก
2: ันเนี่ยค่ะที่บอกว่ามันเริ่มจากความสนใจถ้าครูมันแนะเนี่ยครูสนใจหนังสือของตัวที่สิ่งอย่างเช่นเอาหนังสือมันแนะนำให้คุณพ่อเมื่อกี้เนี่ยคุณพ่ออาจจะเกรงใจก็รับไปแต่ว่าใจอาจจะวู้อาจารย์มาสนใจเลย teaching hope อะไรเนี่ยอาจจะไม่สนใจก็ได
1: ้
2: นะก็อาจจะไม่อ่านแต่ถ้าให้เขาเลือกเองเขาจะเลือกเล่มที่เขาชอบเขาจะชอบเมื่อชอบก็ต้องอ่านเมื่ออ่านแล้วมีสาระก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นคือเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเห็นไหมเขามีความสามารถนะที่จากการค้นคว้าของเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือว่าหนังสือมีคุณค่ายังไงเขามีสามารถที่จะหาความรู้ได้จากตรงแหล่งไหนและเอาไปให้เพื่อนได้นี่คือความภาคภูมิใจที่เกิดนั้นต่างคนต่างมีความสนใจที่ต่างหลากหลายแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันครูเองก็ได้รู้ด้วยไม่ใช่แต่นักเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มจุดให้เห็นให้เด็กได้รู้ด้วยตัวเองว่าหนังสือมีคุณค่าอะไร
1: จำเป็นไหมครับว่าเด็กทุกคนควรจะต้องรักภาษาหรือว่ารักความสวยงามของภาษาหรือรักสุนทรียะของภาษาเพราะเด็กบางคนอาจจะชอบอะไรที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์มากไม่ชอบไอ้เรื่องภาษาเรื่องของการแต่งกลอนอะไรพวกนี้ครับ
2: การอ่านเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู
1: ้
2: เป็นเครื่องมือนะคะถ้าเผื่อเราอ่านไม่ได้คำว่าอ่านไม่ได้เนี่ยหมายว่าอ่านในระดับที่คิดไม่เป็นเนี่ยนะคะถ้าเราอ่านในระดับที่ถูกต้องก็คือในระดับที่คิดเป็นมีความรู้สึกของตัวเองนะเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าสุนทรียะมันเป็นยังไงจากถ้อยคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้ แต่ถ้าเพื่อคนอ่านไม่เป็นมาเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปศึกษาหาความรู้อะไรของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นการอ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะให้คนเรียนด้วยตัวเอง
1: แล้วเนื่องจากว่าแน่นอนว่าคุณครูอาจารย์มีอิทธิพลกับนักเรียนเยาวชนไทยมากอาจารย์มีข้อแนะนำเพื่อนครูด้วยกันไหมครับว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นได
2: ้วิธีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจเท่านั้นเองว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง
1: ครับผม
2: งั้นครูเนี่ยไม่สามารถจะไปสอนวิธีอ่านโดยอ่านให้ฟังได้นะต้องให้เขาลงมืออ่านเพียงแต่ว่าเราชี้แนะวิธีการว่าอ่านอย่างนี้จะสนุกอ่านอย่างนี้จะจับความได้เร็วเราสอนกันด้วยเทคนิคนะพยายามให้เทคนิคต่างๆหลากหลายอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะวิดีโอที่ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าครูพยายามให้เทคนิคหลายอย่างมากที่ให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจค้นคว้าด้วยตัวเองเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วก็เอามาเขียนเองแล้วก็มาแบ่งปันกันอ่านอะไรทำนองนี้ทำให้เด็กสนใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือหัวใจของการจะส่งเสริมเด็กให้รักการอ่านก็คือต้องให้โอกาสเด็กในการอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พยายามช่วยเขาคือเราเป็นผู้ช่วยว่ากลวิธีที่จะอ่านได้ดีค้นคว้าได้เป็นควรจะทำยังไง
1: รายการนี้ผู้ปกครองก็ชมเยอะนะครับอาจารย์ในหน้าที่อาจารย์ก็เป็นคุณแม่เหมือนกันอาจารย์ทำให้ลูกอาจารย์รักการอ่านได้ยังไงครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากให้ลูกรักการอ่านบ้างจังเลยหมดจะเล่นเกมอยู่ได้ทั้งวัน
2: จำได้ว่าอย่างนี้ก็คือว่าอย่างช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมอย่างเงี้ยเด็กก็จะมีเวลาว่างมากตัวเองก็จะบอกมีหนังสือที่ใช้รูปภาพเยอะๆหน่อยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเรารู้ว่าเด็กๆจะต้องดูภาพก่อน
1: ค
2: ือการสื่อสารบอกแล้วภาษาคือการสื่อสารก็ต้องดูภาพอยากจะอ่านต้องเอาสิ่งที่น่าสนใจนะคะหลายแบบอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันดูมีการผจญภัยมีหุ่นยนต์มีอะไรที่ดูน่าสนใจเด็กผู้หญิงก็จะเป็นอะไรที่น่ารักสัตว์เรื่องของสัตว์พูดได้อะไรทำนองเนี้ยก็จะมีซื้อหนังสือเหล่านี้น่ารักน่ารักไว้แล้วก็จะออกจากบ้านก็บอกว่าวันนี้อยู่บ้านเนี่ยอย่างน้อยวันนี้น่าจะเล่าให้ฟังนะกลับมาเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมอ่านอะไรก็ได้เนี่ยที่วางอยู่บนตู้หนังสือเนี่ยบนชั้นเนี่ยเล่มไหนก็ได้ลองอ่านสักนิดหนึ่งได้ไหม
1: แล้วต้องมีผลตอบแทนให้ด้วยไหมครับมีแบบว่าร
2: างวัลมีค
1: ่ะมี
2: แรงจูงใจก็มีรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยบ้างเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีมาก
2: ใช่ค่ะคือไม่ให้เด็กใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน
1: ์
2: อย่างน้อยอ่านอะไรก็ได้สักเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันสั้นๆไม่ต้องนาน
1: ผมว่าเล่าหนังสือเป็นอีกอย่างเป็นของขวัญที่ดีในโอกาสต่างๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเงี้ยแทนที่จะอาจจะให้เล่าหรืออะไรเงี้ย
2: ให้เขาเลือกเองพาเขาไปร้านหนังสือแล้วให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอ่านนี่แหละเราอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะคะไอการที่เขามองพ่อแม่อ่านนี่แหละทำให้เขาอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่หยิบอะไรมาอ่านแล้วเขาก็จะตามเราเพราะนั้นการเลือกหนังสือที่จะรับแม้แต่นิตยสารในบ้านนี่ก็ต้องเลือกว่ามีอะไรที่จะจูงใจลูกได้บ้างไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่เหมาะกับเด็กหรือว่ามาให้เด็กเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเหมือนกันที่จะวางไว้
1: เขาบอกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: ใช่
1: ไหมคุณพ่อแม่เป็นยังไงลูกเขาก็ก๊อปปี้แบบนั้นนะคร
2: ับ ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ฟังวันนี้แล้วรักการอ่านมากขึ้นไหมครับนี่แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์เสาหลักคงต้องลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่มืออาชีพครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในช่วงของซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์รัตนวิทย์หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับต้องถามอาจารย์ว่าจากที่อาจารย์เคยเห็นมาครับเราสามารถแปลงห้องเรียนเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมครับ
0: โอ้มากมายเลยค่ะเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครูสามารถจะสร้างบรรยากาศได้หลายแบบมากให้เด็กได้จินตนาการแล้วมีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในสถานการณ์จริงในเรื่องนั้นๆก็ยิ่ง

0: ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ
1: ครับผมต้องเหมือนกับคุณครูท่านนี้แน่เลยนะครับเป็นคุณครูจากประเทศอังกฤษนะครับเขาจำลองห้องเรียนของเขาเนี่ยให้เป็นฉากฆาตกรรมหรือว่าความสิ่งหรือสถานที่เกิดเหตุจริงๆนะฮะฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วสนุกมากลองไปชมดูครับ
2: ผมคิดว่าที่เกิดอาชญากรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะชักจูงเด็กๆให้อ่านหนังสือนะครับเพราะมันมีความลึกลับอยู่ว่าใครเป็นคนทำด้วยเหตุนั้นเด็กจึงอยากจะมีส่วนร่วมว่าเรื่องที่อ่านอยู่เป็นอย่างไรกันแน่ผมทำกิจกรรมหมุนเวียนขึ้น4กิจกรรมครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอ่านในวิธีที่แตกต่างออกไปตลอดบทเรียนนักเรียนจะได้เวียนทำกิจกรรมทั้ง4ด้วยเช่นกันนะครับ
3: Here we are. This is the crime scene.
2: กิจกรรมหนึ่งคือให้เด็กไปดูสถานที่เกิดเหตุเด็กก็จะไปกับผู้ช่วยสอนไปดูรอบๆการจัดวางสถานที่ให้เหมือนที่เกิดเหตุช่วยได้มากทีเดียวครับเรื่องสร้างสภาพแวดล้อมและก็ช่วยจูงใจเด็กอีกด้วย
4: There's like one mug here and one mug there and two glasses over there.
5: He's kind of spread out.
6: I think the first thing I really noticed was the body on the floor. It was like it was kind of real because I mean like in all this Poirot and Inspect More stuff, they always have like they draw around the body in chalk.
2: ผมคิดว่าการสร้างที่เกิดเหตุช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบริบทให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้มากทีเดียว
7: I was just getting ready for bed when I heard the door slam downstairs. It was unusual for people to be leaving the house so late at night. So I rushed to the window to try and see who it was.
2: กิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนได้วิเคราะห์บันทึกให้ปากคำของพยานนั่นคือแบบฝึกหัดการอ่านเพื่อจับใจความโดยเด็กๆต้องมองหาข้อความที่บรรยายลักษณะผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
7: Dark hair. I'll just write dark hair because we don't really need to describe.
8: It's important to say.
7: Dark hair.
8: He thought it was important.
7: His height. Tall. Dark hair.
2: สิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปก็คือนำข้อมูลที่สรุปได้จากคำบรรยายมาจับคู่กับรูปในฐานข้อมูลผู้เคยก่อคดี
7: He's 32. He's a teacher. He weighs about 196, which is quite close to 200.
6: Yeah.
7: Sam Wilson.
6: I think he's the closest because they said about 40.
2: อีกกิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนวิเคราะห์ร้อยแก้วประเภทที่ต่างออกไปนะครับในที่นี้ก็คือบันทึกประจำวันที่เขียนโดยบุคคลที่หนึ่ง
9: Mr. Wilson, my neighbor, he is still furious with me for running his dog over with his motor car. Do you think there's an important piece of information there, Dennis? Is that something we need to highlight?
10: Yeah, he was
9: furious.
2: ผมเลือกใช้กิจกรรมนี้เพราะมันสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ประเมินผลการเฝ้าดูนักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทำให้ผมมีโอกาสได้ประเมินเด็กแต่ละคนได้อย่างด
10: ี
2: น่าสนใจว่าเด็กๆมักจะขีดเน้นข้อมูลไว้มากมายนะครับ
9: Just tell me what are the really important pieces of information?
10: The bit that Mr. Wilson's neighbor, he is still like furious for accidentally running over the poor dog.
9: Okay, so how are we going to shorten that into a quick note for our whiteboard?
10: Mr. Wilson was furious about the dog.
9: That could be a good note. Excellent.
2: โดยหลักแล้วมันคือบทเรียนการอ่านการที่นักเรียนทำโน้ตสรุปช่วยได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วการอ่านเพื่อจับใจความก็คือการที่นักเรียนสรุปประเด็นไว้ในใจและสิ่งที่กิจกรรมทำก็คือจัดความคิดของเด็กให้เป็นระเบียบ
9: You guys here you're going to need to come over and set yourself up on the audacity clip
2: อีกกิจกรรมหนึ่งเด็กๆจะฟังคลิปเสียงคำให้การของพยานเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะขึ้นอีกด้านหนึ่ง
11: Sounded like the owner of the house Samuel was arguing witha young woman of some sort. I couldn't quite make it out, it wasn't clear.
9: What I'm going to do now is I'm going to give you a few minutes just to talk about what you think actually happened on that fateful night.
10: Could have been Laura, it could have been Laura.
6: I don't think it's Laura because I think
10: it's David Markham.
7: I thought it was really interesting finding out all about it and kind of fun as well to solve something. It gives you loads of clues on who did it and you just want to read more to find out.
6: Mr. Wilson, hey David Markham.
2: ถึงแม้บทเรียนนี้จะเน้นหนักที่การอ่านเพื่อจับใจความแต่มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนักเรียนไปยังหัวข้ออื่นๆในการอ่านเขียนเช่นเด็กๆจะเขียนรายงานจากโน้ตที่พวกเขาสรุปไว้
1: อาจารย์พอ

0: ได้เห็นตอนนี้แล้วรู้สึกอยากกลับมาเป็นเด็กอยากไปเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงนะสมัยก่อนถ้าแบบมีการเรียนการสอนแบบนี้ก็คงจะดีนะ
1: เรียนกันอย่างสนุกสนาน
0: สนุกมากสนุกมากอาจารย์เห็นเมื่อสักครู่คิดว่าเด็กได้อะไรจากการสอนแบบนี
1: ้มากมายเลยมากมายเลยได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งได้ค้นคว้าตามความสนใจแล้วก็ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนแล้วก็ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวในเรื่องของความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็ของกลุ่
0: ม
1: ที่จะทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาภาษาที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเยอะเลย
0: ได้ใช้ทักษะด้านภาษาค่อนข้างครบเลยไหมครับ
1: ครบเลย
0: อ่านเขียน
1: ทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนด้วยความสนใจของตนเอง
0: อ
1: ันนี้ค่ะชัดเจนเลยว่าทำให้การเรียนรู้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่าง
0: มากต้องชมคุณครูด้วยนะครับ
1: ต้องชมค่ะ
0: ที
1: ่ได้สร้างเรื่องราวให้เด็กได้คิดมีสถานการณ์ของการใช้ภาษาจริงๆทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนเลยนะแล้วก็ค้นคว้ามีลักษณะที่เอาคำถามมานำเอาเหมือนกับการวิจัยไปด้วยในตัวที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้ดีมากๆค่ะ
0: ถ้ามองอีกมุมนึงแบบเขาเรียกอะไรคอนเซอร์วัตีฟนิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนที่ว่าเอ๊ะมันหลุดกรอบการเรียนการสอนไปหรือเปล่าวยากรณ์จะตกหล่นไปไหมเนื้อหาแกนการภาษาอังกฤษที่ควรจะได้จริงมันจะเคลื่อนไปไหม
1: ไม่ตกหล่นเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กออกมาเสนองานตัวเองแล้วเนี่ย ครูมีหน้าที
0: ่
1: ชี้แนะช่วยเหลือถ้ามีอะไรบกพร่องเช่นประโยคนั้นประโยคนี้อันนี้เราลงมาเล่นเรื่องภาษาได้ในการชี้แนะแก้ไขกันเปลี่ยนประโยคใหม่ซะอะไรทำนองนี้อธิบายว่าประโยคนี้น่าจะอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันเริ่มมาจากตัวเด็กเองแล้วก็เด็กก็สนใจมากกว่าที่จะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองบกพร่อง
0: อันนี้
1: คิดว่าดีมากนะคะเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเด็กได้ประเมินตัวเองไปด้วยว่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่า
0: ครับผมในแง่ของความเหมาะสมครับอาจารย์บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแปลงห้องเรียนเป็นฉากฆาตกรรมเงี้ย
1: ฮะ
0: มันดูรุนแรงเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยนั้นนะ
1: มันมองได้หลายมุมนะคะแต่ในแง่นี้เนี่ยไม่ถึงขนาดว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องที่หูดูหวัดเสียวมาเพียงแต่ว่า
0: ไม่ได้เลือด
1: เป็นไม่ได้เอาเลือดมาโรยเพียงแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยน
0: ะ
1: สถานที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: นะคนเขามาตายแล้วมันนอนอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากประวัติที่ต้องไปสืบค้นไปค้นคว้าประวัติของแต่ละคนเข้ามาประกอบคดีที่เด็กทำตัวเหมือนว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเป็นนักสืบคือมีบทบาทมีหน้าที
0: ่
1: รับผิดชอบไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มาดูน่าตื่นเต้นมากกว่านะคะนี่ก็ไม่ได้ดูว่าน่ากลัวอะไรเลย
0: ครับผมอาจารย์คิดว่าแบบนี้มันพอจะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ไหมฮะ
1: โอ้มากมายเลย
0: คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี้ย
1: ค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องเลยมีเกี่ยวกับการค้นคว้าและทดลองอยู่แล้วนะถ้าเผื่อเราหากรณีศึกษาที่จะค้นคว้าทดลองมันต้องมีประเด็นมันก็เรียกอะไรสมมติฐานมีการตั้งสมมติฐานของเรื่องว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองค้นคว้าแน่นอนเลยความคิดตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีแล้วก็เรื่องที่เอามาใช้ในภาษาเนี่ยนะเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเหมือนกับการสอนวิทยาศาสตร์เป็นในตัวถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์เอาสามารถจะเอามาใช้ได้ในวิชาภาษาทั้งหมดนะคะ
0: ครับผมถ้าครูไทยมาทำแบบนี้บ้างนี่อาจารย์คิดว่าอย่างเทอมนึงเนี่ยทำได้สักกี่ครั้งกี่วันถึงจะเหมาะสมไหมฮะ
1: โอ้มากเลยค่ะเราเรียกว่าการบูรณาการ
0: ทำทุกวันได้ไหมครับ
1: ทำทุกวันได้เลย
0: ทำก็ได้
1: ฮะแต่ละเรื่องที่เราเอามาเนี่ยนะครูอาจจะวางแผนได้เลยว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะบูรณาการไปสู่เรื่องโยงเข้าไปสู่เรื่องอื่นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของดนตรีจากดนตรีเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่กีฬายกตัวอย่างนะเข้าไปสู่กีฬาอาจจะเข้าไปสู่สุขภาพพลานามัยสุขภาพอาจจะเกี่ยวข้องไปเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวจะไปเกี่ยวกับการทดลองอะไรบางอย่างจะเกี่ยวโยงกับวิชาได้ทุกอย่างเลย
0: ครับผมจากตอนครามซีนหรือว่าฉากฆาตกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ชอบตรงที่ว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะค้นหาคำตอบ
0: อ
1: ันนี้ก็คือการตั้งปัญหาให้เด็กว่าจะหาคำตอบนี้อย่างไรเด็กทุกคนนี้ก็มีโอกาสได้คิดได้จินตนาการได้ค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะหาคำตอบด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบนะเป็นนักสืบนะจะต้องเอาสืบค้นคดีนี้อย่างยุติธรรมอะไรทำนองเนี้ยเรียนได้หลายเรื่องทีเดียวค้นหาความจริงฮะ
0: ตอนนี้ผมรู้ตอนผมรู้สึกว่า

0: มันหนักเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยนั้นนะแต่พอดูไปสักครู่เอ้ยดูแบบว่าเด็กอายุประมาณสัก10ขวบแต่เขาสามารถคือเราอาจจะประเมิน
1: เมื่อเด็ก
0: จริงๆเด็กเขามีความสามารถ
1: ความจริงเด็กมีความสามารถและมีความคิดค่ะเขาก็มีความสามารถไปในมิติของการคิดของเขานะซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะเกินไปหรือเปล่าเขาก็คิดได้ในมิติของเขานะคะ
0: คือถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็บอกเองว
1: ่
0: า
1: ครูก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าครูจะอยู่เฉยๆนะจะเห็นว่าครูก็จะคอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแม้ในเรื่องของการค้นคว้าการอ่านอะไรบางอย่างครูก็แนะนำเหมือนกัน
0: นะการอ่าน
1: เมื่อกี้นะคะที่ว่าคนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะแล้วก็มีประวัติอย่างไรเงี้ยครูก็ช่วยแนะอยู่ตลอด
0: แต่ต่างคนทำงานเป็นทีมช่วยกันวิเคราะห์ว่าเอ้ยคนนี้ตัดออกไปไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะเป็นคนนี้มากกว่า
1: เนี่ยดีมากๆเลยรู้จักการทำงานกับเพื่อนแล้วก็รับผิดชอบร่วมกัน
0: แล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆเมื่อสักครู่นี้เขาได้ใช้ทักษะในด้านไหนบ้างครับ
1: โอ้มากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฟังคลิปเสียงอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจที่จะแกะเสียงนั้นนะหาความหมายพยายามจับประเด็นนี่คือถูกต้องเลยก็คือพยายามหาประเด็นหลักของเรื่องที่จะจับใจความให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกันนะนอกเหนือไปจากการอ่านนะซึ่งต้องมาอ่านอีกว่าประวัติแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะได้ทุกทักษะเลย
0: แล้วก็เอาแต่ละข้อมูลที่ได้จากแต่ละทักษะฟังอ่านมาประกอบกัน
1: ทุกอย่างมาประกอบกันเป็นความคิดของตัวเองที่จะเขียนออกมาแล้วก็เตรียมการที่จะมารายงานในชั้นเรียกว่าสอนเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะก็เรียกว่าได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่าง
0: ตอนนี้เขาจะเน้นมากเรื่องของทักษะการอ่านเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คิดว่าเด็กได้อะไรจากการอ่านมากที่สุดนะครับ
1: นั่นก็คือการจับใจความสำคัญของประเด็นที่อ่านว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนอ่านอย่างไรแล้วก็รายละเอียดที่จะเข้ามาประกอบต่างๆอ่านแล้วได้ใจความสำคัญหลักแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักความจำได้ที่เราเรียก recalling สำคัญมากเลยเรื่องของการอ่านเป็นเนี่ยอ่านแล้วจะต้องระลึกได้ด้วยเพราะนั้นการอ่านที่ตัวเองสนใจการอ่านที่เกิดจากการค้นคว้าตีความของตัวเองเนี่ยมันทำให้จำแม่นอันนี้ก็คือหลักการของการอ่านเป็น
0: ถึงอาจารย์พอจะสอนเทคนิคนิดนึงได้ไหมครับเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาจารย์พอจะแบบให้ทิปพวกเราสักนิดนึงนะให้ไกด์สักนิดนึงได้ไหมว่าทำไงถึงจะอ่านแล้วจับใจความได้ดี
1: อ่านแล้วต้องคิดแล้วต้องคิดตามแล้วก็จับประเด็นให้ได้ว่าจุดหลักของเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องที่เรากำลังอ่านเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่เราอ่านได้และนั่นคือการอ่านที่แท้จริง
0: โอเคครับเพราะงี้สนุกมากเลยอย่างที่บอกเลยชื่ออาจจะบอกว่าลังฟังดูน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูได้ชมไปแล้วก็อาจจะลองไปจินตนาการดูได้นะว่า
1: ท้าทาย
0: ว่าห้องเรียนของตัวเองฉันจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของครูมืออาชีพแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จารย์สารดาสีอยู่เนี้ยเสื้อสีลุ้งเลยอ่ะ
1: ชอบเปรี้ยวดีค่ะทันสมัย
2: อาจารย์เป็นอาจารย์ที่แปลกแนวมากค่ะ

0: ครูรัตดาศรีสังวาลตอนที่ครูบรรจุมาใหม่เนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2519จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่เคยย้ายไปไหนก็เลยกลายเป็นครูเก่าแล้วก็แก่ที่สุดในโรงเรียน
1: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกว่า40ปีแล้วที่อาจารย์รัตดาศรีได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จากประสบการณ์อันยาวนานนี้อาจารย์พร้อมที่จะแบ่งปันเทคนิคและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
0: มันยากตรงไหนรู้ป่ะคะในการสอนให้เด็กม.6เนี่ยเพื่อจะให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนใจเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเรียนหลักสูตรเดียวกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมถึงมหาวิทยาลัยเพียงแต่ข้อสอบตอนที่มันออกซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำสำหรับป.6ม.6เนี่ย

0: หยิบประเด็นในการทำข้อสอบสั้นๆแล้วเร็วแล้วถูกต้องแม่นยำเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาด้วยตัวเองให้มากแล้วก็คิดมาเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยคิดไปถึงใจเด็กที่ไม่ชอบเรียนภาษาไทยเขาไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอย่าไปคิดว่าทำไมเด็กถึงไม่ชอบคือเขาไม่ชอบถ้าเขาชอบเขาไม่เรียนวิทย์น้อยเด็กวิทย์ที่จะชอบเรียนภาษาไทยเพราะเขาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบเราทำไงให้เขาชอบ
1: ภาษาไทยมีเอกลักษณ์ของเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรใครรู้บ้างใครรู้ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นภาษาอื่นไม่มีเลยใครรู้เสียงวรรณยุกต์กับรูปวันนี้เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานกอเอ๋ยกอไก่ถึงหอนกฮูกใครจำได้หมดทั้ง44ตัวไหมเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่ไปเลยไม่งั้นพอกอไก่ขอไข่พององูก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเร็วๆๆๆขอไข่นายขอขวดของเราดังๆ
2: ขอวายข้าวหน้าขอคนถึงขังขอละคังข้างฝา
1: เร็ว
2: ๆขออูใจ
1: ข้าขอลาใช้ดังๆๆอย่าลืมดังๆๆๆๆทางวิ่งดีขอโซ่ล่างดีชาวก
2: ระเชิงรุ่ง
1: ตายตายตายหยุดหยุดหยุดโดนมันไปไม่ทันแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดมันไปไม่ได้แล้วไม่รู้จักดอจดาแล้วมันรู้จักแต่ดอเด็กครูเห็นนะหลายคนมันท่องไม่ได้อ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะข้างหลังมันท่องไม่ได้ต้องหันอะไรเหมือนเด็กต่างประเทศเลยมันยากมันยากที่จะจำได้การที่ครูลองให้เด็กท่องกอเอ้ยกอไก่ถึงหอตะคู่เนี่ยแล้วมันจะล่มทุกครั้งเนี่ยเพื่อต้องการให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยมันยากแต่วิธีที่ครูจะสอนต่อไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อมีรู้จักพยัญชนะเราก็จะเรียนเรื่องพยัญชนะต่อด้วยสระและวรรณยุกต์เมื่อทั้งหมดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมารวมกันก็จะเกิดเป็นพยางค์คือเสียงพอเกิดเป็นเสียงก็จะเกิดเป็นคำแล้วก็ขยายจากคำเป็นประโยคคำนักเรียนก็จะต้องไปเรียนเรื่องคำมูลคำผสมคำซ้ำคำซ้อนคำบาลีสันสกฤตคำสมาสุนทรีพอประโยคก็ขยายประโยคออกเป็นประโยคความเดียวความรวมความซ้อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นประโยคสาเหตุผลลัพธ์แล้วต่อไปก็จะเป็นบอกว่าเป็นองค์ประกอบของเป็นองค์ประกอบของประโยค
0: จำเป็นมากเด็กอยากรู้ค่ะว่าเขาเรียนไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้อะไรได้บ้างเขาได้ใช้ได้จริงไหมถ้าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรียนเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนทุกคนเนี่ยจะต้องบอกเหตุผลของการเรียนรู้ว่าจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ตรงจุดนี้จุดนี้อย่างเช่นเรียงความเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเรียงความนะมันจะมีตรงนี้คำนำเนื้อเรื่องสรุปแล้วเด็กก็จะเบื่อมากว่าเคยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขียนไม่เป็นแล้วจะเขียนไปทำไมแต่หนูต้องรู้นะอย่างเด็กเก่งนี่นะคะหนูอาจจะไปสอบทุนคิงทุนกอพอซึ่งจะต้องเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะสนใจสำหรับเด็กเก่งต้องจะบอกงี้สำหรับเด็กปานกลางหรือเด็กค่อนข้างอ่อนลงไปเราก็เอาแค่ว่าสิ่งใดที่ให้เขาได้ซึ่งไม่ต้องปรับกระบวนการยากนักเราก็ให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปทำข้อสอบตรงจุดนี้ได้บ้าง
3: อาจารย์ลดาสีเริ่มจากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายเห็นภาพนำไปต่อยอดกับการเรียนภาษาไทยในขั้นต่อไปได้
1: อ
3: ่
1: าล่ะทีนี้เรามาเริ่มพร้อมกันท่องให้จำได้ท่องวรรควรรคก่อน5เที่ยวพอเที่ยวที่4ที่5เราก็จะเริ่มท่องจากความทรงจำแล้วเพราะนั้นเข็นศักยภาพมาให้เต็มที่จำไม่ได้ในชั่วโมงว่าตามครูก่อนนะคะวรรคกะขะคะคะงะอ่าว่าวรรคกะขะคะวรรคจะชะชะชะยะ
0: นักเรียนต้องท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้ให้ได้แล้วให้รู้พยัญชนะวรรคเหล่านี้มันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรง
1: ลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังไปโน่นแล้วท่อง
2: วรรค
1: ดังๆดีมาก
2: วรรคจะชะชะชะยะเตสวะยะละวะวะสะสะสะหะ
0: และเมื่อจำได้ตรงจุดนี้แล้วครูจะให้นักเรียนพัฒนาจากพยัญชนะวรรคเหล่านี้มาเป็นพยัญชนะไทยซึ่งเราจะเพิ่มจากตรงจุดนี้โดยที่ไม่ต้องกอเอ๋ยกอไก่ถึง44ตัวซึ่งมันเป็นล่มอยู่ทุกครั้งอีกแล้ว
1: ต่อไปนะคะตรยางคือการนำพยัญชนะวรรคเรายืมมาใช้ทั้งหมด35ตัวคราวนี้จะเป็นของไทยล้วนๆเลยเพิ่มอีก9ตัวซึ่งได้แก่ดูต

0: ามว่าไม่ได้สร้างขึ้นตามฐานที่เกิดสร้างขึ้นตามความพอใจและความใกล้ชิดเอาตัวคล้ายๆกันใส่เข้าไปเฉยๆขอมีอะไรที่เหมือนขอไหมถูกต้องเอาเติมเข้าไปสี่ตัวพยัญชนะเหล่านี้เราจะแบ่งออกเป็นไตรยางค์ไตรยางค์คือการแบ่งอักษรไทยเป็น3หมู่เพื่อประโยชน์ในการผันเสียงวรรณยุกต์ให้ครบ5เสียงอักษรกลางมีกี่ตัวลูกเอานับนิ้วใหญ่เลย9ตัวมี9ตัวได้แก่อะไรลูกๆจำได้ไหมพร้อมกันเลย1ดังๆ1 2 3
1: ไก่ที่จิกเด็กตายบนป่า
0: ตกเฉยจริงๆป่านี้แล้วยังท้องไก่จิกเด็กตายบนป่าโกงเฉยมากขอบอก
2: ไก่จิกเด็กตายบนป่าโกงทำไมจะต้องให้ไก่เป็นฆาตกรมันอยู่ทุกปีทุกปีกี่ปีกี่ชาติมาแล้วไก่ไม่เลิกเป็นฆาตกรสักทีไม่สงสารมันเหรอเนี่ยท้องแค่นั้นเราก็ได้แค่เรื่องเดียวคืออักษรกลางพอตั้งพยัญชนะว่าปุ๊บเห็นข้อสอบอ่ะข้อใดมีเสียงพยัญชนะเป็นอักษรต่ำคู่มากที่สุดอ่ะเริ่มยากแล้วไม่ใช่อักษรกลางกจดตดตบปอแล้วแต่ถ้าท่องจุดนี้จะตอบได้หมดเลยมันจะออกซ้อนกลางซ้อนสูงซ้อนต่ำอักษรเดียวซ้อนคู่ได้หมดเลยไม่มีใครไม่ได้ทุกคนจะได้หมด
0: ท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้นักเรียนสามารถทำข้อสอบอักษรกลางได้เลยโดยไม่ต้องท่องทีนี้ถ้าสมมติให้ท่องต่อเพราะอักษรสูงเนี่ยก็ท่องไม่ได้อักษรต่ำยิ่งแย่ใหญ่เลย24ตัวจำไม่ได้ใช่ปะเคยท่องแบบนี้ใช่ไหมจำไม่ได้แต่ทีนี้จะจำได้หมดเอาละคราวนี้อักษรกลางมี9ตัวพยัญชนะวรรคแถวที่1
3: ดังนั้นสูตรพยัญชนะวรรคถ้าจำโครงสร้างได้แล้วก็จะสามารถแยกโครงสร้างทางภาษาให้เห็นถึงรูปและเสียงทำให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ทั้งอักษรกลาง
0: 1 2 3 4 5 6 7 8กับเศษวรรคโยงมานะคะเศษวรรคอีกหนึ่งคืออะไรลูกออ่างทีนี้เราก็จะจำได้แล้วข้อสอบบอกเรื่องอักษรกลางหนูจะทำได้
3: อ
0: ัก
3: ษรสูง
0: เฉพาะพยัญชนะวรรคมีแค่7ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7กับเศษวรรคกลุ่มนี้อ่ะลูกเศษวรรคสะหะเนี่ย
3: อักษรต่ำ
0: ส่วนที่เหลือเขาเรียกอักษรอะไรที่นักเรียนจำไม่เคยได้เลยอักษรอะไรลูกอักษรต่ำไม่เคยจำได้เลยอักษรต่ำจำไม่ได้มีกี่ตัวลูก24ตัวทีนี้อักษรต่ำจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรคู่และอักษรเดี่ยวทีนี้อักษรที่คู่กันเนี่ยคือคอคืออักษรต่ำนะลูกคู่กับขอทีนี้เอาตัวชอ2ตัววงชอ2ตัวโยงมาหาอะไรคะชอกับอะไรคะชอ
3: และนี่ก็เป็นวิธีการจำเพื่อหาอักษรคู่โดยการจัดกลุ่มของพยัญชนะที่มีเสียงเดียวกันเมื่อได้ครบแล้วให้สังเกตที่พยัญชนะแถวที่3เป็นต้นไปก็จะเป็นอักษรคู่ทั้งหมด
0: ททอผู้เฒ่าททงททหารแล้วก็ที่เหลือเป็นอักษรเดี่ยวคราวนี้นักเรียนไม่ต้องไปท่องอีกแล้วว่างูใหญ่นอนแนบน้ำโมลาโลกอะไรนี่ไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องเลยตอบได้หมดเลย
4: ผมจำได้แค่อักษรกลางครับตั้งแต่เรียนมาก็มีแค่อักษรกลางที่จำได้ครับว่าเป็นเพลงสมัยประถมที่โรงเรียนสอนนะครับนอกจากนั้นผมก็มั่วๆทำข้อสอบมาตลอดมาแต่ก็ตอนนี้ผมว่าผมก็มีเข้าใจเรื่องนี้จริงๆและสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริงแล้วครับ
5: พออาจารย์เติมตัวอักษรออกไปเข้าไปอีกไม่กี่ตัวมันก็กลายเป็นพยัญชนะไทย44ตัวซึ่งแบบมันเป็นจุดที่เราแบบมองว่าเอ้ยเราไม่เคยรู้เลยเลยแบบเนี้ยเราปกติเราคือเราต้องท่องแยกคือพยัญชนะก็ไทยก็44ตัวอักษรสูงกลางต่ำก็ท่องต่างหากเลยแบบเนี้ยมันก็เลยเยอะแยะไปหมดจนแบบมันน่าเบื่อค่ะ
6: คือเทคนิคหลายเทคนิคเนี่ยเราก็ยังใช้ของอาจารย์ระดาศรีอยู่อาจจะเป็นเรื่องพยัญชนะวรรคบ้างหรือว่าการแบ่งไตรยางค์นะครับซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจง่ายรวมถึงเรื่องประโยคนะครับอาจารย์ระดาศรีใช้แค่ประธานหนึ่งกริยาหนึ่งคือประโยคคำเดียวซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ถนัดไม่ชอบตรงนี้แต่พอเรียนกับอาจารย์ระดาศรีว่าเฮ้ยมีแค่นี้จริงหรอทำไมมันง่ายอย่างนี้
3: การเรียนจากพื้นฐานเรื่องพยัญชนะทำให้ต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเช่นการ

0: การแต่งประโยคการเขียนเรียงความไปจนถึงการอ่านเขียนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและนอกเหนือจากเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อาจารย์ลัดดาศรีคำนึงถึงก็คือการสอนให้สนุก
1: ก่อนที่จะมาเป็นภาษากลางเนี่ยมันมีถิ่นแต่ละถิ่นถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้คนใต้เนี่ยเป็นคนที่อะไรยาวๆจะตัดสั้นหมดเลยแล้วก็พออีกคนขานมาก็บอกไปหาดใหญ่มันถามอยู่แค่ไหนใหญ่รู้เรื่องเลย
2: ครูที่เป็นครูภาษาไทยต้องทันสมัยอะค่ะอย่าตีกรอบให้ตัวเองว่าต้องเป็นครูต้องเป็นครูไม่เป็นครูบ้างก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้
1: ภาษาไทยเป็นภาษาคำเดิม
2: หลักของการถ่ายทอดความรู้ของครูตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมามีกฎอยู่ข้อเดียวนักเรียนเรียนไปแล้วต้องเป็นครูได้คือเรียนให้เป็นครูเขาถ้าเรียนเป็นครูก็จะมีความรู้มากกว่าคนที่เรียนเพื่อไปสอบเพราะนั้นจะทำข้อสอบก็ได้จะสอนก็ได้แต่ถ้าเรียนเพื่อไปสอบก็จะรู้แค่ไปสอบเพราะฉะนั้นกฎของครูคือว่าเมื่อครูสอนไปแล้วต้องสอนคนอื่นต่อได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n เมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย T ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย T ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ T นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน Y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน X ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ย

คือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ A เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปอุ่น
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทบวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f ดอทเวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos theta ซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัย SOGA of America สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching PronunciationWelcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of SOGA University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited.The 10-session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from SOGA University of America, and today is the 6th session on introduction to connected speech. Welcome, Professor Donna Brinton.
1: Thank you very much. Today's lecture is an introduction to connected speech, which is a very exciting topic. And I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. One of the questions that's very often asked about connected speech is this just something that's used in casual speech, or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and apenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a chin and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
0: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะ เป็นการ ออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชั่นแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ apenthesis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง connect speech ได้ค่ะ
1: Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins. That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, "I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you?" That's not English, right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English.
0: ค่ะอาจารย์ตัวหน้าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคนี้จะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำๆอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำๆอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ yes Donna
1: so what do I mean when I sayConnected speech. Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech, or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these.So don't worry again if you don't know of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech, reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Let's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandhi variation in their spoken form.English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy, whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
0: Good.อาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
1: Let's move on to the question of is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers, they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001.
0: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรและอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่

0: ที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่างแคชชวลไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ดอนน่าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
1: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk or real spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin,Gimson, Geo, Marx, Mo Kim, Norris, Pennington and Richards, Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English. Connected speech is real, naturally occurring discourse.
0: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่จะมองว่าconnected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่ง เราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเขาพูดอย่างไรซึ่งอันนี้ในแนวคิดนี้นะคะว่าเป็นภาษาพูดที่ปกติธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปก็อาจารย์ก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะคะจากชื่อผู้แต่งหนังสือที่อาจารย์ดอนน่าโค้ดไว้ให้ที่ใช้สไลด์นี้เช่นกันค่ะ
1: So some possible conclusions from the research. Kess 1985 says connected speech and reduced forms are neither informal nor due to the rate of speech. In other words, it's formal speech as well as informal speech. It happens in slow as well as fast speech. Similarly, Rogerson in 2006 states that connected speech is found in all registers and all rates of speech. Even the President of the United States uses connected speech in a formal talk, right? It's characteristic of all spoken English. Further, Rogerson claims register and rate may contribute to some rules of appropriateness or production. So the amount of connected speech we use may vary depending on who we're talking to, whether we're talking to our friends or to someone who we consider to be our superior, such as our boss at work, and also the environment in which we're speaking. Is it a relaxed, informal gathering? Is it a formal speech? So even though we use connected speech everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends. Right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English.
0: ค่ะ อาจารย์ดอนน่าบอกว่า connected speech เนี่ยนะคะ ในอาจารย์อ้างถึงแคสนะคะที่บอกว่าใน connected speech เนี่ยไม่ได้เป็น formal หรือว่า informal เนื่องจากความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า connected speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า connected speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือน

0: กันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าconnected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ
1: Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very, very similar. The only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M, and that's typical in written English. But we have many other types of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English but only occur in the spoken form, and those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking, the smooth connection of speech. So when we say, "What do you want?" in English, we don't pronounce it like that. We say, "What do you want? What do you want? What do you want?" That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not "What do you want?" but "What do you want? What do you want? What do you want? What do you want?" That is spoken English, and those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็พูดถึงconnected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็น linking ใช้ linkingวิธี linking นะคะก็คือ what do you want what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ
1: Here's a few more terms for you. Assimilation. This is a change in two adjacent sounds, two soundsthat are next to each other so that they resemble each other more closely. This is an example of our law of economy, making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other. And I'm going to be telling you more about this in a minute. Epenthesis, which is the addition of a sound, very often againto make a word easier to pronounce. And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments: assimilation, two sounds becoming closer to each other, epenthesis, a new sound being inserted,deletion, one sound disappearing.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คำนะคะคำแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะถ้าเป็นเช่นเทอมภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันนึง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ Yes Donna
1: Here's a nice cartoon that represents contractions, blends, and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, gotcha. It means, I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending.
0: ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพากรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพากรตามตรวจเจอก็บอกว่า gotcha นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้ละนะคะเจอละอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: This is another example from my childhood. Blending, basically any two words that get blurred or blended together, where the word boundary is no longer clear. Remember I told you the example of what do you want, what do you want, what do you want? It sounds like a word. It's really four words. What do you want?What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want? What do you want? What do you want? When I was a child, I think this still happens today, we had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, individual, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right?The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge.
0: ค่ะ อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ What do you want นะคะก็เป็น What do you want นะคะอันนั้นคือ blending และซึ่งทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมัน blur ก็คือว่าคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงๆก็คืออย่างเช่น3คำแรก I pledge allegiance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคำอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเรานักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคำของเพลงนั้นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us you know Thai students who have to sing the national anthem you know yeah since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the song yeah until we have grown up yeah
1: I think that happens all over the world, probably with patriotic sound, songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form.So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes we've. He is becomes he's. I am becomes I'm. And there are many others as well. These are just three examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very, very similar. The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there. There are six people in the room today. We don't normally write it T-H-E-R-E apostrophe R-E, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you. Who will in spoken English becomes who'll. Who'll you invite to your party? Who'll. Who will. It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing, only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น with หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who will ก็เป็น who นะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ
1: Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena linking in English connecting two words together.Right? So this one gentleman has painted a sign and the sign says, keep out, keep out, keep out. And the other person says, what is that sign? And he says, keep out, keep out, K-E-E-P-O-U-T. What you see here is linking the final consonant sound of keep with the next word, which begins with a vowel sound, O or ow.So we have the linking of the keep out, keep out. This is an example of linking.
0: ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ ตัวอย่างของ linking นะคะ ก็คือการนำเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำแรกนะคะ ไปเชื่อมต่อกับพยัญชนะกับตัวแรกนะคะ ของคำที่สอง อย่างเช่นคำว่า keep out นะคะ เวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out, keep out.นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ
1: We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms. One, we can link two words together, one which ends with a vowel,the other which begins with a vowel. And when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one, and I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in vc, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound,The consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word. That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out. Right? That word ends with a vowel consonant, and we've taken the consonant P.And linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants, and the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, And we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants, what we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule,

0: fricates ch and j. At the beginning of the next word, we do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, so let me give you examples in a minute for each one of these.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็อธิบายถึง linking นะคะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะการ linking เนี่ยนะคะอาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคำที่จบด้วยสระนะคะและคำที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคำนี้นะคะก็จะกลายเป็นนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นเสียงเยหรือว่าเสียงเวเสียงเวนะคะแล้วก็กฎข้อที่สองนะคะคำแรกเนี่ยมีสระแล้วก็มีเพยัญชนะนะคะลงท้ายด้วยเพยัญชนะคำที่สองมีสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเพยัญชนะท้ายคำแรกจะมาแชร์มาถูกใช้กับคำที่สองนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับการ์ตูนเมื่อกี้ค่ะ keep out ก็เป็น keep out keep out นะคะเอา p เนี่ยมาใช้กับ out ด้วยนะคะส่วนกฎข้อที่3ก็คือมีเพยัญชนะนะคะในคำแรกมีเพยัญชนะนะคะ2ตัวแล้วก็คำที่2มีสระนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกฎที่อาจารย์เรียกว่าการย้ายพยางค์นะคะคือย้ายเพยัญชนะที่ในคำแรกเนี่ยมาใช้กับสระในคำที่2นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างคำให้ดูนะคะแล้วก็กฎข้อที่4 identical consonants คืออาจารย์บอกว่าคือมีเพยัญชนะเหมือนกัน2ตัวนะคะก็ออกเสียงให้เหมือนกับเป็นตัวเดียวนะคะอาจจะ อันนี้คงต้องเดี๋ยวดูตัวอย่างด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็กฎข้อสุดท้ายนี้อาจารย์บอกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะที่มี stop กับคำแรกมี stop แล้วก็คำที่สองมี stop หรือ affricate ก็เสียงเสียดแทรกจำได้ใช่ไหมคะที่เป็น ch หรือ j นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า stop นั้นก็จะไม่ถูกปล่อยออกมานะคะก็เดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะ
0: Okay, so we're going to start with rule number one, the linking with Y or W glides. Here's an example again from cartoon. We have the politician, very timely with our recent election, and the people are saying, I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect.I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words, and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate. But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is an insect, he's a bug. So here, the lesser of two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil.
1: ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็น linking ในกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัวเป็น ver นะคะเป็น ver หรือว่าเป็นเยอะนะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคำก็คือ ver นะคะจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเขาวิจารณ์นักการเมืองนะคะบอกว่าเหมือนแมลงนะ insect นะคะแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีคนโหวตให้นะคะทีนี้คนที่สองก็บอกว่าโหวตให้นะคะเขาบอกว่าโหวตทำไมล่ะนะคะคนที่สองก็บอกว่าอย่างน้อยก็เขาเป็นอะไรฮะ the lesser of two evils นะคะในประโยคที่เห็นนะคะ the lesser of two evils อันนั้นหมายความว่าคือสองคนเนี้ยไม่ดีแต่คนที่ฉันโหวตให้เนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าอีกคนแหละนะคะแม้ว่าจะแย่ทั้งคู่นะคะซึ่งคำว่า two evils เนี่ยนะคะเวลาออกเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นตามกฎแรกก็คือสระทั้งคู่ใช่ไหมคะ two แล้วก็ evils นะคะก็เลยออกเสียง linking นะคะเชื่อมกันก็กลายเป็น two evils ก็เอาเสียง ver

0: มาแทรกนะคะกลายเป็น true vivals ซึ่ง vivals เนี่ยนะคะในคำ weevils เนี่ยนะคะก็มีความหมายแปลว่า bugs หรือว่า insects เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเล่นคำแล้วก็เล่นเสียงนะคะในความหมายนะคะค่ะด้วย
1: If you remember when we talked about vowels we talked about front vowelsmid vowels and back vowels. We use a Y glide when we link vowel to vowel following the front vowels E, A, I, and also the diphthong oi, either inside a word or between words. So for example, word internally, inside the word, listen for the Y sound, being.Being, staying, staying, crying, crying, toying, toying. Can you hear the y? Or between words, exactly the same, but here two different words linked with y. Be able, Roy Adams, Roy Adams. So that's an example of.Linking with Y between one word which ends with a front vowel sound and another word which begins with a vowel sound as well. We link with Y.
0: เห็นชัดเพราะมันลงท้ายด้วย Y ในตัวของมันเองด้วย staying, crying ใช่ไหมคะ toying นะคะแล้วก็ระหว่างคำก็ได้นะคะระหว่างคำก็อย่างเช่นคำว่า be able นะคะก็พอออกเสียงลิงก์กันก็กลายเป็น be able นะคะหรือว่า stay up ก็ออกเสียงลิงก์กันก็เป็น stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ
1: exactly the same idea but here when we have a back vowel like oo o ow We link with W, both word internally and between words. So some examples inside the word, bluish, going, however, and between words, do it, go away, now is. These are examples of linking with W. It happens almostnaturally between two words one ending with a vowel the other beginning with a vowel
0: ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น w นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish bluishนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี W ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา W ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น going นะคะใส่เหมือนกับ W เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now is อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้วค่ะ
1: Okay, still talking about linkingBut here, when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples, keep out, that's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one, the M,At the end of dream, straddles the two syllables, and we have dream on, dream on.

0: on. Bend over. Bend over. So it sounds like one longer word. Drag on. Drag on. These are examples of VC plus V linking sequences.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะกฎอีกข้อหนึ่งคือ VC plus V นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือคร่อมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep outนะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ Dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ Dream on ไม่ใช่ Dream on นะคะค่ะ Bend over Bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย Drag on Drag on ค่ะ
0: Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word, and it sounds something likeFind out, find out, find out. Or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example, jump up, jump up, jump up. This is linking of CC plus V. That's our rule.
1: ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีเพยัญชนะหลายตัวนะคะก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาเพยัญชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่สองนะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอา d มาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่สอง pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled overนะคะเอา d มาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่สาม jumpUp, นะคะก็เอา P มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะ
0: Our next example has to do with geminate consonants, twin consonants or two identical consonants, as in the words stop pushing. But we don't make a break between the two words. Instead, what we do is we lengthenThe production of P, and I say stop pushing, stop pushing. Bad dog, bad dog. And my favorite example, handsome man, handsome man, handsome man. Right. So we just lengthen the identical consonant when we pronounce it, and that's another example of linking.
1: ค่ะกฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็น twin ก็ได้ twin consonants นะคะหรือ gemination ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะBad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง M ไว้นิดหนึ่ง handsome man นะคะค่ะ

0: Okay, our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant. And in this case, the first stop consonant is not released. Remember, we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together and I say pep talk. Or instead of pet cat, I don't aspirate the T. I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge and I say pet cat, pet cat, pet cat. Finally, with the example of k, black bag, black bag. I don't say black bag, black bag, black bag. So those are unreleased consonants, and that's another example of linking.
1: ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่พยัญชนะนะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p k นะคะซึ่งเราจะต้องหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียง2คำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่ไหมคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat t ก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็นpet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกันค black คไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ
0: And sorry we forgot the last two examples bad check and fat judge. Okay, let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English. I'm sure you've heard people say things like wanna, have to, cuz, kinda. Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English, and they are one very important aspect of North American English coded speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction หรือ reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะพูดได้
0: The lady in our slide is saying, I don't have to go, but I kind of want it because it sounds like fun. Listen to her again. I don't have to go, but I kind of want to go because it sounds like fun. Now, you may think this is bad English or slang, but in fact, this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time, and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun. We all speak like this all of the time using these reduced forms.
1: ค่ะอาจารย์ก็ย

0: ัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go but I kind of wanna go cause it sounds like fun นะคะ cause ก็คือ because นะคะ kind of นะคะ wanna want to ค่ะ kind of ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ
1: โอเค I'm going to talk very briefly about another form of linking which is linking with R but linking with R is not typical in American English however I'll mention it because it is an important part of British Englishand other colonial Englishes such as Australian English or New Zealand English, very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples, not from American English, but again from British English or Australian English,or New Zealand English. I saw a film today, or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand and he pronounced my name instead of Donna and I, he would say Donna and I, Donna and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word.
0: ค่ะ linking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง r นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ r เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้มันบุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่ง vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็พูดถึงอาจารย์บอกว่าดอนน่าแรนไนดอนน่าแรนไนนะคะใส่ R เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ
1: Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is not a feature of received pronunciation or proper British English, but today most British linguists, including Peter Roach and J.C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread, so that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or formula A, a meteor event. This would not happen in American English, so this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech.British English uses linking R, American English does not.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเป็น standardBritish pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ
2: Thank you. แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
6: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักยังบอกไม่ถูกจริงๆ

0: นการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะ
0: ก็คือมีเลข
1: ใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม .6
0: อนุบาลถึงม .6 เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส์
1: ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้
2: เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
3: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
4: ก็จะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
5: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดูเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาพอเล่นบอลก็เตะก็เล่นกับเขา
6: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจะพอดีต่อ1ห้อง
7: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
6: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอ่ะ
8: น
6: ะ
9: พี่เฮ้ยนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
2: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกู้คือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้เขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกู้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียน2อย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Zนะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6จบม.3หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน

0: ดูสิ
1: หนูรักแม่
0: เออ
2: มาถ้าว่าหนูเกิดมาก็กินนมแม่ทุกวันเลย
3: คือวันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
0: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรออะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเด็กเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเป็นทินสุรนนท
5: ์คร
4: ับผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
5: ฟิตมาแล้ว
4: เต็มที
5: ่
4: เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราก็ออก
5: โอ้ยอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดมั้ย
4: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
5: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
4: ครึ่งวิใช
5: ่
4: โรงเรียนนำมาแล้วเนาะออกตัวมาแล้วนำมาแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสื้อสีมันเย็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกน่ะวิ่ง200นำมาเข้าที่1
6: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
7: เผลอมากกว่า
6: เผลอมากกว่า
8: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนี่คือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยเฉยไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนักเด็กๆน่ารักอ่ะเด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
0: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งนึงกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนนึงอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกอะเรารู้สึกอะเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกเออบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพระพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะบอก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็ก100กว่าคนเด็ก150กว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
3: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
8: ก็ยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
7: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่นี่คงไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เนาะ
6: ยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่นี่ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
0: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครู

มาจากคำว่าคารุคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่1และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
หารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา Sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลน
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็

0: นั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติ

ประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิว

คลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวง

่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
1: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางเด่นยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
0: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
1: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได้
0: ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอนครูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
1: มีเด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICT พวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี้ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูนี่ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี53ที่ผ่านมานี่เลย
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนายิ่งโดยเฉพาะยิ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
0: อย่างพอจะรับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของสื่อการเรียนการสอนและทางฝั่งของโรงเรียนเองมีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
1: การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคือถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนเล็กเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะแก้ปัญหาโดยการหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยจากภาคเอกชนบ้างนะครับโดยการสนับสนุนอย่างทางอบต.ผมเนี่ยก็ได้สนับสนุนว่าหาบริษัทมาทำอาคารให้แล้วก็พวกเพื่อนอะไรเงี้ยผมจะส่งข้อมูลโรงเรียนไปให้เขาจะหาเงินมาให้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ
0: อย่างนี้สื่อก็คือสื่อการเรียนการสอนก็พอเพียงด้วยการที่เราต้องเข้าไปสร้างเครือข่ายในชุมชน
1: คร
0: ับ ทีนี้คุยกับดร.ขัตติยาบ้างในฐานะที่เป็นคุณครูเอานโยบายทุกอย่างลงไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปัจจุบัน
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบท่านอาจารย์ก่อนค่ะท่านอาจารย์นะคะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนนะวันนี
0: ้
3: เพราะท่านนี่แหละค่ะนะคะสอนเราจนว่าเราควรจะดำเนินการชีวิตอย่างไรเราเป็นครูเราควรจะทำอย่างไร
0: สอนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันยังเอานโยบายมาให
3: ้
0: ดร.ขัตติยานำไปปฏิบัติอีก
3: นโยบายมาให้ด้วย
0: ครับ
3: อันแรกเลยเริ่มแรกนโยบายแรกเลย

0: เรามาให้ทั้งหมดรถแมปจะมี5เรื่องใหญ่ใช่ไหมคะพอต่อมาตอนนี้ช่วงที่2ท่านก็บอกว่าจะต้องสอนเนี่ยนักเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วต้องมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รับนโยบายมาก็คืออันที่1เลยเราจะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะท่านเรารับมาเราก็แบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องคุณภาพ
1: ค
0: ุณภาพของผู้เรียนนะคะรวมถึงคุณภาพของตัวครูเองด้วย
1: สำคัญเหมือนกัน
0: สำคัญมากเลยเรื่องคุณภาพนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นในด้านการจัดเรียนการสอนของจังหวัดนนทบุรีสิ่งที่สำคัญคือท่านบอกว่าป.1 ป.2 ป.1 2 3ต้องอ่านออกเขียนได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ของจังหวัดนนทบุรีเราไม่มีค่ะ
1: ไม่มีคืออ
0: ่านออกเขียนได้หมดทุกคน
1: อ๋อได้อยู่แล้ว
0: ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราพัฒนาอันที่2ค่ะคือให้อ่านคล่องเขียนคล่องแล้วก็คิดเลขชั้นสูงได้แล้วก็มีทักษะการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้แล้วก็เรียนอย่างมีความสุขตอนนี้นนทบุรีเราพัฒนาตรงนี้นะคะ
1: ฟังดูเหมือนว่าจริงๆอ่านคล่องเขียนคล่องจะอยู่ในป.4ถึงป.6
0: ใช่แ
1: ต่จะเอามาใช้ในป.1ถึงป.3เลย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าของเราอ่านได้ทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าเรามีการสมมติว่าเราอ่านไม่คล่องเนี้ยเรามีแบบฝึก
1: ครับ
0: เรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่ครูสร้างขึ้นโดยสพฐ.นี่ก็ให้นโยบายว่าถ้าสมมติว่าใครสร้างนวัตกรรมอันนั้นเราจะเรียกเป็นเบสแพท
1: ครับ
0: แล้วจังหวัดนนทบุรีเราก็สรุปขออนุญาตนะคะอย่างโรงเรียนขนาดเล็กนะคะ
1: ครับ
0: เราจะมีเบสแพทที่เล่มนี้ค่ะ
1: โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็ก
0: ใช่ทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดของเราเราทำว่าโรงเรียนไหนที่มีเบสแพคทิสดีอย่างไรบ้างแล้วก็มานำเสนอกันแล้วมาแก้ไขกัน
1: ครับ
0: มีหลายอย่างเลยด้านทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้เขียนให้เลยมือสวยคิดเลขยังไงคิดเลขเร็วแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ต่อยอดได้แต่ที่ฟังดูโอ้โหหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูด้วยทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
0: ่
1: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3อยู่แล้ว

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนจะสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3 อยู่แล้ว
3: อ๋อค่ะ
2: มีเทคนิคยังไงไหมเผื่อจะแนะนำท่านอื่นได
3: ้ได้เลยค่ะเทคนิคของเรานะคะก็คือเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราก็มีโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนใหญ่นะคะท่านโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะของนนทบุรีของโรงเรียนพี่เราเรียกโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนพี่ก็คือโรงเรียนวัดท่าเกวียน
2: ครับ
3: เขาจะมีอุปกรณ์ครบหมดเลยเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงม.3
2: อ๋อ
3: ตอนนี้พอโรงเรียนเราเขาจัดกิจกรรมอะไรคะเขาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
2: ครับ
3: เราก็ส่งของเราไปร่วมกับเขาเอานักเรียนใส่รถไปเลยหมดทั้งโรงเรียน ไปโรงเรียนนั้นเลยพอไปโรงเรียนนั้นผอ.น่ารักมากเลยขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านผอ.บพิษมาธุระค่ะท่านก็อาหารกลางวันฟรี
2: ครับ
3: ท่านจัดให้นะคะเราก็เอาเด็กไปแล้วเราก็ไปเข้ากิจกรรมเขาทั้งหมดเลยในเรื่องการอ่านการเขียนท
2: ั้
3: งภาษาอังกฤษทั้งดนตรีค่ะเราก็มีโรงเรียนเราเรียกว่าเราเป็นโรงเรียนน้องอุปกรณ์การสอนเราไม่ครบเราก็ไปเอาของพี่ยืมมา
2: อ๋อ
3: เขาเรียกว่าต้นไม้ยังช่วยราชการเลยค่ะ
2: ต้นไม้ยังช่วยราชการ
3: ใช่ค่ะก็คือว่าต้นไม้เขามีเยอะเราก็ขอมาแต่เราขอก็น่าเกลียดเราก็ขอยืมมาช่วยราชการ
2: พึ่งพากันนะ
4: ยืมใช
3: ้ใช่ค่ะ
2: ก็คือใช้เป็นเครือข่ายกันในจังหวัดเลยใช่ไหมครับโรงเรียนเล็กพึ่งโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ก็อาจจะมาเอื้อหนุนให้กับโรงเรียนเล็กทำให้เด็กๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ด้วย
3: ใช่ค่ะอันนี้คือด้านคุณภาพนะคะ
2: ครับ
3: แล้วอันเรื่องต่อไปที่ท่านนโยบายรอบ2นี่คือโอกาส
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นโอกาสก็คือต้องเรียน 100% ให้ครบเลยแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็พัฒนาทักษะเขาด้วยว่าเขาเป็นเลิศทางด้านอะไรอย่างเช่นทุกคนของโรงเรียนเรานะคะว่าได้เรียนตามกำหนดเรียนได้เรียนครบทุกคนแล้วทีนี้เราก็มาสำรวจเหมือนงานวิจัย
2: เอาไปใช้ยังไงบ้าง
3: ทีนี้เราก็นำไปใช้ว่าเราก็ต้องรู้จักเด็กทุกคนเลยเรามีการเยี่ยมบ้านเรามีการจดบันทึกเรามีการเขียนสมุดความดีเรามีการถามว่าเด็กต้องการอะไรไม่ใช่ว่าครูต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กต้องการอะไ
2: ร
3: แล้วเด็กอยากได้โรงเรียนแบบไหนเด็กอยากได้ครูเป็นอย่างไรเด็กก็เขียนมา
2: ครับ
3: แล้วเด็กชอบอะไรค่ะเด็กบางคนนะคะชอบดนตรีไทยเราจัดให้เลยค่ะ
2: อ๋อเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: คือตรงตามวัตถุประสงค์ของเด็กด้วย
3: ใช่ค่ะเด็กที่โรงเรียนมีดนตรีไทยยอดเยี่ยมออกงานทุกวันพระวันพระนี่เราจะไปช่วยวัดค่ะวันพระนะคะเราไปหาตังค์ด้วยนะคะที่วัด
2: ครับ
3: นะคะหลวงพ่อก็ให้งบประมาณเป็นอาหารกลางวันเป็นอะไรมา
2: ครับ
3: อันที่สองถ้าเด็กชอบดนตรีอย่างอื่นเช่นการร้องเรามีที่โรงเรียนเรามีวงลำตัดค่ะ
2: ครับ
3: ลำตัดเราแสดงบ่อยมากที่เมืองทองเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะลำตัดของเราตัวเล็กๆค่ะได้เล่นได้หมดอย่างที่สามคอมพิวเตอร์เราได้ไปประกวดกับโรงเรียนใหญ่เราได้ที่หนึ่งมาเยอะมากเพราะเรามีคอมพิวเตอร์เก่งนะคะครูเรามี4คน
2: 4คนจากนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
3: 119คนค่ะเรามีครู4คน
2: จัดสรรครูกันยังไงในอย่างนี้
3: ครูทุกคนเราเก่งหมดเลย เป็นอาจารย์สามหมดเลยทุกคน
2: ครับ
3: ค่ะทีนี้คือการจัดสรรก็คือว่าเราเนี่ยมีครู4คนเราทำยังไงถึงจะพัฒนาได้ตัวที่3ที่นโยบายของรัฐบาลก็คือการมีส่วนร่วม
2: ครับ
3: เราก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว
2: ม
3: โดยไปขอจากอบจ.จังหวัดนนทบุรีย
2: ังไงครับดึงเข้ามา
3: ก็คือไปขอท่านว่าโรงเรียนเรานี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
2: ครับ
3: เด็กเราเก่งครูเราเก่งแต่เราน้อยท่านมีครูที่จะให้เรามาช่วยเหลือเราไห
2: ม
3: ทางอบจ.จังหวัดนนทบุรียอดเยี่ยมมากค่ะ
2: ครับ
3: ส่งให้มารวมแล้วตอนนี้เป็น12คน
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: พิเศษนะ
3: นี่คือการมีส่วนร่วมไงครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเราก็ต้องทำโรงเรียนเราให้ดีแบบที่ท่านสอนฉันมาว่าต้องเป็นครูดีครูดีนั่นก็คือ 1. ต้องรู้เข้าใจ
2: ครับ
3: นะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ก็มี3อย่างอันนี้เป็นพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
2: ฟังดูแล้วเหมือนว่าปัญหาที่มีในพื้นที่เนี่ยก็แก้กันเองในพื้นที่ได้ส่วนนึงแล้วทีนี้อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างไหมจากนโยบายทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยทางดร.ขัตติยาอยากจะนำเสนอ
3: เยอะมากเลยค่ะ
2: เอาสักเล็กสักน้อยมาเป็นน้ำจิ้มหน่อยแล้วกันตามเวลาที่เราพอมี
3: อยากจะกราบเรียนท่านนะคะว่าอยากให้ผลิตครูยุคใหม่นะคะ
2: ยังไงครับครู
3: อยากจะได้ผลิตครูที่เป็นครูครูเพื่อสิทธิ์นะคะ
2: ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับ
3: ก็ปัจจุบันก็ครูเพื่อสิทธิ์แต่จิตใจอาจจะไม่ใช่เป็นครูแต่อยากได้จิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆสอนเด็กด้วยความตั้งใจจริงสอนเด็กเพื่อต้องให้เด็กมีความรู้พัฒนาประเทศชาติจริง
2: ๆมาที่ทางผอ.จิระบ้าง
4: ผมอยากพูดถึงครูพันธุ์แท้บ้างว่าทำยังไงถึงจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้
2: ยังไงครับ
4: นะครับโรงเรียนผมเนี่ยนะชื่อโรงเรียนวัดวังบุญนะครับผมก็จะมีอุดมคติว่าวังบุญรักคุณเสม
2: อ
4: วังบุญรักคุณเสมอนะครับเสร็จแล้วการจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้นั้นต้องใช้ทั้งหมด5รักด้วยกันนะครับรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิทรักศิษย์เหมือนลูกหลานตนรักชุมชนและศรัทธาอาชีพครูตรงนี้จะเป็นครูพันธุ์แท้เลยครับคือผมพยายามปลูกฝังครูที่โรงเรียนผมให้รักทั้ง5เนี่ยแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะตามมาเองนะครับ
2: อ๋อนี่ฟังดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่อยู่กันแค่ในโรงเรียนละมันเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนใช่ไหมครับคือครูทำหน้าที่มากกว่าครู
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวคิดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งก็จะต่อยอดไปพัฒนาการศึกษาในทศวรรษที่2แล้วที่สำคัญเราได้เห็นแนวคิดของแต่ละโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการจุดประกายนะครับให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นผู้อำนวยการตามโรงเรียนที่ไหนก็ตามน่าจะสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียนของท่านจริงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของระดับชั้นประถมศึกษาสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในระดับมัธยมศึกษาครับว่าจะมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไรและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามทั้งหลายรายการของโทรทัศน์ครูรวมไปถึงเบื้องหลังนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงการดูย้อนหลังด้วยของรายการของเราติดตามได้นะครับทาง www.thaiteacher.tv ครับหรือติดตามผ่านทางหน้าจอทีวีก็ได้นะครับที่ไทยคม5ช่อง36 KU band สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองภาพใหญ่ว่าเด็กป.1ถึงป.3นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4ป.5 6อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะสะดวกว่าเออม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่2ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษดีใจมีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: และที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเน้นสำคัญทำไมต้องมีจุดเน้นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเน้นของผมแต่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้ยังไง
0: นี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
1: ครับนอกจากจะพูดถึงความสามารถและทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะ
0: ครับ
1: วันนี้เราบอกว่า4เรื่อง

0: ้าไปประถมบอกว่าเป็นคนใฝ่ดีนะใฝ่เรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
1: ร
0: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่เราบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองดีรักชาติศาสตร์กษัตริย
1: ์อันนี้คือคุณลักษณะแต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลายหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
0: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1: ครับ
0: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้โรงเรียนไปทางไหนนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
1: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: มีรถแมพที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศิษฐ์ครับในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติยังมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2502เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญ
1: ใช่
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
1: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก
0: ็ให้มุ่งมั่น
2: มุ่งมั่น
0: แล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
0: อยากให้เป็นคนที
1: ่มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
1: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะฮะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งพวกเรามักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้นนะฮะซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะเป็นจุดเน้นของท่านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้พวกเราได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ผมฟังพออย่างนี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆจุดเน้นที่ทางกระทรวงให้มาเนี่ยทำอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็ทำดำเนินการอยู่แล้วทีนี้มันกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นมันจะทำให้มีผลดียังไงมากขึ้น

0: หรือเปล่าเพราะเอาในเมื่อทำอยู่แล้วนี
1: ่ผมว่าต้องแลกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนกันใครที่ทำแล้วได้ผลอย่างไรนะฮะทำอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองทดแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเออเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทยซึ่งหลายโรงเรียนดีขึ้นแล้วขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกค
2: ุ
0: ณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
2: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
2: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราฉันก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญก็อย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
2: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาแล้วยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: ค
2: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่
2: เง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
2: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
0: คือไม่ใช่ในทํานองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่มั้ยครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนําจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
2: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
0: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่มั้ยเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: ป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมุติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเขาต้องช่วยครู
0: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
1: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็ลูกไปสืบค้นมั้งนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาแล้วยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
0: ่มีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตัวนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะครับ32,000กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
0: ครับ
2: ต้องเน้นเป็นพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดปีที่แล้วแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันน่าจะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพทเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนด
3: กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
0: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสุพรรณการนะฮะ
0: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสุพรรณการเนี่ยเป็นศูนย์แนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่างกระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงวิ่งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนการสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่เลย
0: เอาไปใช้ได้จริง
3: การเราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
0: ครับ
3: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วย
1: นะฮะตอนแล้วมีความสุขจริงอ่ะสนุกมากเลยอ
3: ่
1: ะ
3: แต่นี่ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
0: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดีการเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้เอาปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
1: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะ

0: เรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นของม .3 กับม .6 หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม .2 กับม .5 และตอนนี้ม .1 กับม .4 เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
2: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรอย่างที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วทั้งหมดก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่ครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเอาเป็นครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6
0: ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
0: ใช้
2: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มเต็มแล้วตรงๆอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิ์ที่ควรเรียกให้ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
1: ับ ครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อนึงก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับแต่ละคนบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
0: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียกที่พวกที่เรียนอ่อนๆเนี่ยมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
1: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
0: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
1: จัดประกบกันไป
0: ประกบกันค่ะ
1: อ๋อก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
0: กัน
1: ระ
0: ยานมิตรค่ะ
1: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
3: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขภาพเนี่ยมีรายการafter school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1 นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
1: ้
3: อง
1: จะรู้สึก
3: อบอุ่น
1: ผ
3: ู
1: กพัน
3: ขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะ
1: ถามพ่ออีกสักนิดนึงนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพ่อ
3: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้อยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
3: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อสองชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุทธิการเนี่ยปัญหาก็ยังไม่ชัดเจน
1: ครับ
3: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้องทางเมืองเหนือเนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้อย่างชัดเจนเลย
1: ดร.ปัญญาครับ
2: ประเด็นแรกเลยก็คือก็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่ท่านพ่อประกาศเสร็จนะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมใครๆก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
2: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยเพราะว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า150,000คน นะครับ
1: เ
2: พราะตรงนี้เองก็ต้องฝาก

0: ไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
0: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีไอ้เราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
2: แล้วมาเป็นครู
0: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายหลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพ
1: ท.
0: ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการที่จะผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการเป็นรูปการศึกษาในรัฐบาลที่สองอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการทำงาน
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านเพราะว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU Band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น

ดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C, D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก

0: s y กำลังสองครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root v x กำลังสองบวก v y กำลังสองในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิสูจน์ค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าt เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกgt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาที เวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว

0: ่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ั้นประถมศึกษาปีที่6นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์2บทเรียนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจนิยามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับและเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น

0: วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักจำนวนนับก่อน
1: ก่อนที่เราจะไปสอนเรื่องตัวประกอบควรที่จะย้อนพื้นนักเรียนก่อนทบทวนเรื่องของจำนวนนับก่อน
0: นักเรียนรู้ว่าจำนวนนับตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นนับ1แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดล่ะครับมีไหม
2: ไม่มี
0: รู้ได้ไงเพราะมันนับไปได้เรื่อยๆเลยนิยามของตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นครูยกตัวอย่าง8
1: เราก็จะไล่จากจำนวนนับที่ไปหาร8ได้ลงตัวจากจำนวนนับที่น้อยๆไปก่อนจะแนะนำเขาว่าควรไล่จากจำนวนนับที่เป็น1นะแล้วจับคู่กันจับคู่กันตัวต่อไปเราก็ไล่จาก2ครับ2ไปหาร8ได้มั้ยได้ครับ2หาร8ได้4แล้วก็จับคู่กันมันบีบเข้ามาหากันเองเลขมันจะลดลงมาเองเป็นแนวทางนึงที่เราจะได้จำนวนที่ได้ครบตัวเลขที่ได้ครบที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนเรื่องของตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่จะมาหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยย้อนทบทวนเขาอีกเรื่องของจำนวนเฉพาะก็บอกนิยามเข้าไป
0: คําว่าจำนวนเฉพาะคําว่าเฉพาะแปลว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดแค่บางส่วนเฉพาะแค่อย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้คือเฉพาะนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนั่นเลยลองดูสิครับว่าจำนวนนับไหนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว1ได้ไหมเพราะอะไร1มีตัวประกอบกี่ตัวครับตัวเดียวก็คือ1 2ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดเราบอกนิยามเข้าไปก่อนเขาจะตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนตรงนี้เสียเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำและจะเดินไปได้เร็วจะสอนไปได้เร็วนักเรียนเองก็จะเข้าใจด้วย
0: เอาล่ะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำสมมุติว่าครูอยากวาดรูปวาดรูปประกอบนะครับในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะตัวนี้เอาวาดดอกไม้ดีกว่าครูวาดดอกไม้ดอกไม้ของครูจะต้องมีทั้งหมด4กลีบตัวกลางของครูเป็นเลข8ตัวประกอบของครูนะครับของ8เนี่ยก็มี1กับ1กับ8แล้วก็2กับ4ครูครบพอดีเลยถ้านักเรียนมีตัวประกอบ5ตัวบางคนวาดเป็นนิ้วมือมาครูเขียนจำนวนที่ครูเลือกไว้ตรงกลางแล้วตัวอื่นครูก็เขียนตามนิ้วเลยครบเลยอย่างนี้ได้มั้ยได้แต่ขอนิดนึงให้นักเรียนวงกลมให้ครูด้วยวงกลมตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะคือหมายเลข2
1: ครูต้องการให้นักเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเฉพาะคืออะไรอย่างเช่น8ที่ครูวงกลมว่ามี2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น8จึงใช้เลข2เนี่ยตัวเดียวแยกตัวประกอบนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครูถึงจึงเน้นให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

0: ได้ไหมคะ
1: ปลาหมึกหนูจะมีกี่หนวดครับ
0: 6ค่ะ
1: 6หนวด12มีตัวประกอบกี่ตัวครับ
0: 6ตัวค่ะ
1: 6ตัวได้ครับถ้าอย่างนั้นตรงมี1กับอะไรเอ่ย
0: 12
1: 2กับ6 3กับ4ถูกต้องครับได้ครับตรงนี้มันเหมือนอาจจะฟิกนักเรียนนิดนึงว่าเราไม่ได้ให้วาดทั่วไปเพราะเราต้องการในเรื่องของการนับเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนเลือกมาจำนวนนับที่เลือกคืออะไรครับ
0: 40
1: มีตัวประกอบกี่ตัวเอ่ย
0: มี8ตัว
1: 8ตัว1กับ
0: 40
1: 2กับ
0: 20
1: 4กับ
0: 10
1: แล้วก็5กับ8ถูกต้องครับวาดต้นอะไรครับ
2: ต
1: ้
2: นไผ
1: ่ต้นไผ่เลือกมาทำไมถึงเลือกต้นไผ่เนี่ยมีข้อครับ
0: 4
1: ข้อแล้วตรงนี้แทนอะไรเอ่ยใบที่

0: งใบที่ร่วงมาคือจำนวนที่เราเลือกแล้วตรงข้อเป็นล่ะ
1: ข้อเป็นจำนวนตัวประกอบ
0: เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัว6 1กับ6แล้วก
1: ็2กับ3
0: 2กับ3โอเคถูกต้องแล้ววงกลมก็คือ
1: เฉพาะ
0: ตัวประกอบเฉพาะถูกต้องครับ16ไหนๆอธิบายคุณซิว่ามีตัวประกอบกี่ตัว5ตัว1กับ
2: 2
0: 1กับ16 2กับ
2: 8
0: แล้ว4ล่ะ
2: 4
0: คูณตัวมันเองถูกต้องครับแต่ตรงนี้เลยเรามาเขียนน่ะเวลามาเขียนตัวเนี้ยเราถือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนะเขาเลือก16ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตัวประกอบ5ตัวก็คือ1กับ16นะครับ2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4ตอนเขาเขียนมาเขาสรุปว่ามีตัวเดียวแต่พอวาดรูปมาเขาเลือกดอกไม้มานะเขียน16ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน1กับ16 2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4มันกลายเป็นซ้ำกันจริงแล้วกลีบดอกต้องมีแค่5กลีบคุณครูก็เลยให้เขาแก้ตัวใหม่ส่วนไหนเนี่ยที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วมันทำให้คอนเซ็ปต์ผิดไปเนี่ยคุณครูควรจะบอกนักเรียนแล้วก็แก้ไขณเวลานั้นเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิด

0: สำหรับเรื่องเสร็จส่วนเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับโดยใช้วิธีเรื่องของ number sense number sense เนี่ยก็คือความรู้สึกเชิงจำนวนคือเมื่อเห็นจำนวนที่เราเขียนแล้วเนี่ยต้องรู้มันมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเกิดจากสิ่งใด
1: ถ้าครูบอก8กับ9เอาจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนนับก่อน8กับ9 8น้อยกว่าหรือมากกว่า9 8น้อยกว่า9นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเศษส่วนกันเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็ม1ใช่ไหมครับนำมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันดูนะครับตัวนี้นะนี่คือสมมุติครูแทนให้เป็นจำนวนเต็ม1นะครับหรือจำนวนนับ1นะครับ
0: คุณครูได้นำเสนอจากจำนวนเต็ม1ก่อนโดยมีแถบกระดาษเนี่ย1แถบแล้วก็นำแถบกระดาษอื่นๆที่เท่ากับจำนวนเต็ม1นั้นเนี่ยนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกัน3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วนจนถึง24ส่วนก็คือนำมาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า1ส่วนของการแบ่งด้วยเศษส่วนที่เท่าๆกันนั้นมันมีค่าต่างกันยังไง
1: ให้แทนจำนวนคือ1เสร็จแล้วถ้าเกิดครูเอาจำนวน1เหมือนกันเนี่ยถ้าครูเอามาแบ่งใหม่แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน3ถูกไหมครับถ้าครูแบ่งใหม่เนรมิตใหม่จากตรงนี้นะ1ส่วนถ้าครูแบ่ง2ส่วนปั๊บกลายเป็น2ส่วน2ถูกไหมครับเศษ2ส่วน2ก็คือ1เหมือนกันถูกไหมครับถ้าครูแบ่ง4ส่วนกลายเป็น4ส่วน4นะครับเศษ6ส่วน6ก็ยังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเศษส่วนเกิดจากการแบ่งจำนวนเต็ม1ออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนต้องทำไมกันเท่ากัน
0: นักเรียนก็จะเห็นเลยว่า1ส่วนจากการแบ่งด้วย2จะใหญ่ที่สุดและ1ส่วนจากการแบ่งด้วย24ส่วนจะเล็กที่สุดตรงนี้แหละเป็น number sense หรือความรู้สึกเชิงจำนวนที่เขาได้รับรู
1: ้คราวนี้เดี๋ยวครูจะมีใบงานนักเรียนนะจากตรงนี้ใบงานเนี่ยจำนวนเต็ม1ครูให้นักเรียนเทียบไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนระบายเดี๋ยวครูจะดูว่านักเรียนเนี่ยระบายได้ถูกต้องไหม
0: ในใบงานเนี่ยครูจะมีรูปที่เป็นตัวเทียบก่อนคือจำนวนเต็ม1นะครับแล้วก็มีอีกทั้งหมด7รูปรูปที่1แบ่ง2ส่วนรูปที่2ถึงรูปที่7เนี่ยก็ไล่ไปแบ่ง3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วน12ส่วนและ24ส่วนแล้วในคำสั่งเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแต่ละรูป1ส่วนจากด้านฐาน
1: จากคำสั่งให้นักเรียนระบายรูปละกี่ส่วนครับเชิญเชิญเดี๋ยวครูระบายด้วยมาแข่งกัน

0: ังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจาก1ส่วนนี่แหละเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน7อะไรมากกว่ากันเขาต้องรู้ละ1ชิ้นจากการแบ่งด้วย4ต้องใหญ่กว่า7แน่ๆ
1: ดูที่ใบงานครูครับนักเรียนดูจากรูปแรกครับแทนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เศษ1ส่วน2รูปที่2แทนด้วยเศษ1ส่วนแทนหมดแล้วครูแทนหมดแล้วครูถามว่ารูปไหนมีพื้นที่เยอะที่สุดเศษ1ส่วน2รูปที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ
2: เศษ
1: 1ส่วน24เศษ1ส่วน24
0: แล้วหลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของเศษส่วนหลายๆเศษส่วนเพื่อให้เขาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก่อนจะให้เขาเรียงครูก็ได้มีการถามก่อนว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเป็นเท่าไหร
1: ่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบและจากการที่เรียนเปรียบเทียบมาบ้างแล้วจากตอนป.5คราวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้เรื่องการคำนวณเลยโดยให้เรียนคิดจากการแบ่งส่วนอย่างเงี้ยนะครับจากรูปเศษ1ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไหนถ้าเกิดครูบอกว่าครึ่งหนึ่งของ8คืออะไร
2: 4
1: ส่วนเธอดูนะ1 2 3 4เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมครับแนวนี้เท่ากันหมดเลย
0: แล้วก็ยกตัวอย่างมาเช่นเศษ3ส่วน7
1: เศษ3ส่วน7ถึงครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งของ7คืออะไร
2: 3.5
1: ดีมากเศษ3ส่วน7กับเศษ4ส่วน6ตอบครูซิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่าน
1: ี่ถึงครึ่งหนึ่งของ7มั้ยอันนี้เกินครึ่งมั้ย
2: เก
1: ินคำตอบจึงตอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนใช้ความรู้สึกเข้าไปจับความรู้สึกเชิงจำนวนความรู้สึกจากการแบ่งว่ามันถึงครึ่งไหมมันจะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้น
0: นอกจากนั้นยังต้องมาแบ่งกรุ๊ปครับมาแบ่งกรุ๊ปที่น้อยกว่าครึ่งเท่ากับครึ่งและมากกว่าครึ่งเพื่อที่จะเรียงลำดับได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วมาดูตัวเศษพอเขาจัดกลุ่มเซตอย่างนี้ได้จะง่ายมากและความเข้าใจก็ชัดเจน
1: ได้ลองดูซิจำนวนไหนที่น้อยกว่าครึ่งตรงนี้น้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่า3ส่วน7ตรงไหนเท่ากับครึ่งครับเศษ1ส่วน2มีอะไรอีกไหมที่น้อยกว่าครึ่งเศษ1ส่วน5มีอะไรที่มากกว่าครึ่งครับ
2: เศษ5ส
1: ่
2: วน6
1: ครับ
2: เศษ
1: 7
2: ส่วน
1: 8
3: สำหรับเรื่องเศษส่วนก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ต้องมาคูณให้มันเท่ากันแล้วต้องมาเปรียบเทียบเศษแต่ว่าของอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เขาสอนแบบว่าให้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่วิธีการสังเกตทำให้ง่ายขึ้นค่ะอย่าง1ส่วน2เนี่ย1จะเป็นครึ่งของ2แต่ถ้า3ส่วน4 4ครึ่งนึงก็คือ2แต่ว่า3มากกว่าครึ่งค่ะก็3ส่วน4มากกว่า1ส่วน2ค่ะ
0: การนำเสนอเนี่ยอย่าไปยึดติดรูปแบบถ้าเกิดเราไปยึดติดในหลักการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปยิ่งมองเห็นตัวเลขเศษส่วนเนี่ยเลิกเลยเด็กไม่คิดเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเห็นเป็นจำนวนนับมันง่ายๆมาจากจำนวนนับซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าครูไม่ได้พูดถึงเศษส่วนเท่าไหร่ครูจะพูดว่า1ส่วนเหมือนกับจำนวนนับเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูค่อยมาสรุปจำนวนที่แทนด้วยเศษส่วนในกลุ่มที่เรายกตัวอย่างตัวนั้นลงไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับ

่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: เขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารรวมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ํากันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2
3: เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหารสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหารได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติ
0: ถ้าเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
3: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
0: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนั่นจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะเออได้แล้ว3กลุ่มเอ๊ะแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม
2: 4
0: 1 2 3 4นึกออกมั้ยครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหม

0: หนังสือได้ไหมหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้ไหมได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้อันนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะนี่ไง3นี่ไง3อ้าวแต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
1: เหลือ
0: 4อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั้ย
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง2เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: 13
0: และมีทั้งหมด13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: ากหลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆกันคำถามที่สองจะจัดได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: กลุ่มละ3เนี่ย
3: กลุ่มละ3ได้4กี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออก4ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่างหาก
2: กลุ่มละ3ได้4กลุ่ม
3: กระดาษ
2: โอ้กลุ่มละ4เลยนะคะ
3: ตุ๊กตา
1: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: กล่องสามตุ๊กตาสามตุ๊กตาสามตุ๊กตาสามมันจะเหลือเศษไหม
1: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้เรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
3: เวล

0: กลุ่มละ10เลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้10เลยได้ไหมได้แล้วอันไหนต่อไปกล่องแล้วได้มา10กล่องแบ่งนะไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
1: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบ

0: ไป
1: สองปีเท่าไหร่บ้าง
0: ชื่อเนี่ย
2: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
3: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
4: แบ่งเป็นกลุ่มละ4กลุ่ม
2: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8จัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
5: 14กลุ่มครับ
2: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่5
5: 5ช
2: ิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
6: เพราะมันจะเหลือ4
2: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
6: 15
2: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารว่าจัดเป็นอะไรแทน
6: 5
2: ถูกต้อง

บางเรื่องท่านอาจจะมองว่ามันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

0: ชื่อชัยวัฒน์ขันจิตชัยครับเป็นครูสอนกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์ครับสอนโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นระยะเวลา7ปีแล้วครับคนที่เป็นครูนะครับในเวลาการสอนเนี่ยต้องนึกก่อนเลยว่าเด็กเนี่ยต้องมีความรู้เป็นศูนย์คือความรู้เท่ากันหมดทุกคนถ้าเรามานึกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้มาแล้วแล้วเราสอนไปโดยที่เดินเรื่องไปเลยในเนื้อหาสาระของเราอาจจะทำให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยรู้สึกผิดหวัง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวนักเรียนวันนี้เราจะขึ้นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเคยเรียนรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วตอนป.5นะครับเคยเรียนสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีกี่ชนิดใครทราบบ้าง7ชนิดอะไรบ้างครับจัตุรัสมันการวิเคราะห์หลักสูตรการเตรียมการสอนการรู้จักการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กในกลุ่มเรียนเก่งเด็กกลุ่มอ่อนเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอน

0: างไรโดยให้เขามีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะมีการทบทวน
1: เสียมสุดท้ายคือเสียมใดๆก็ได้หรือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยม7ชนิดเนี่ยนักเรียนพูดได้ไหนลองจำแนกครูสิครับรูปแรกที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบัติมันคืออะไรด้านก่อนเกี่ยวกับด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมล่ะเรื่องมุม
0: ในเรื่องของสูตรต่างๆในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเราจัดเป็นเซตจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คำถามของเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้เด็กมาถึงจุดมุ่งหมายของเราในการเรียนการสอนให้ได้
1: สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านเป็นยังไงครับด้านตรงข้ามยาวทำไมกันเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้เอ๊ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีสมบัติย่านตรงข้ามยาวเท่ากันคืออะไรเสื่อมเหมือนผ้ามันน่าจะมาจากสี่เหลี่ยมนี้ไหมมีคนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าจับเอียงเดี๋ยวครูจะจัดให้ดูตรงนี้นะครับลองดูก่อนตะกี้นี้นักเรียนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสกอร์ใช่ไหมสกอร์บอกมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วทำไมจับเอียงปุ๊บยิ่งเอียงเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับความสูงของมันก็ทำไมลดลงใช่ไหมครับสังเกตถ้าเอียงเยอะขึ้นความสูงลดลงไหมลดลงแต่ด้านตรงข้ามยังทำไมกันอยู่เท่ากันแล้วมุมล่ะมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันสมบัติของด้านก็ยังเท่ากันอยู่ด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันนี่คือสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่รูปนี้คือสมบัติของสี่เหลี่ยมอะไรนะผืนผ้าจึงบอกได้ว่ามันคล้ายกันใช่ไหมครับคือด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันยกเว้นมุมเท่านั้นเองนักเรียนอีกรูปหนึ่งเรียนคงเคยเล่นบ้างแหละนะอันนี้คืออะไรเอ่ยหัวเราะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเสียมรูปว่าวเนี่ยมีสมบัติยังไงเกี่ยวกับด้านตรงข้ามหรือเปล่าใช่ตรงข้ามไหมอันไหนคือตรงข้ามด้านติดกันด้านติดกันยาวเท่ากันอยู่กี่คู่2เสียมข้างหมูทำไมมียังไงมีสมบัติอย่างไรเกี่ยวกับด้านมีด้านขนานกันกี่คู่กี่คู่คู่เดียวคู่ไหนอันนี้เป็นด้านไหนครับด้านบนกับด้านล่างหรือว่าด้านข้าง
2: ด
1: ้
2: านบนก
1: ับ
2: ด
1: ้
2: านล
1: ่
2: าง
1: ด้านบนกับด้านล่าง
3: การถามนำเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนทำให้นักเรียนได้ทบทวนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนในขั้นตอนต่อไป
0: พอเด็กจับจุดได้เสร็จตรงนี้สำคัญมากๆถ้าครูไม่ชี้นำในเรื่องของการจัดเซตให้เด็กว่ากลุ่มไหนที่มีลักษณะคุณสมบัติเหมือนกันหรือสมบัติเหมือนกันเราใช้คำถามชี้นำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด็กจะจัดเซตได้โดยตัวของเขาเอง

0: สูตรสี่เหลี่ยมมันก็เยอะแต่ว่าอาจารย์สามารถทำให้เราเข้าใจง่ายโดยจัดแยกเป็น4หมวดเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าขนมเปียกปูนด้านขนาดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คล้ายกันค่ะ
1: จากพื้นที่ที่เรียนบอกว่ากว้างพูนยาวครูพูดใหม่ได้ไหมกลายเป็นอะไรตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นอะไรสูงมันจะกลายเป็นอะไรได้ฐานคูณกับสูง
2: จากที่ข้อหากว้างคูณยาวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูก็ชี้ให้เห็นซิตัวกว้างเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะเรียกด้านฐานด้านนี้เรียกว่าอะไรเรียกด้านสูงเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียกกว้างคูณยาวไม่ต้องใช้สูตรที่ฟิกอย่างนั้นถ้าเราพูดเหมือนกันหมดเลยเราใช้ฐานคูณกับสูงปั๊บมันจะกลายเป็นรูปที่เป็นเซตเดียวกันทั้งหมด
1: แต่กี้นี้เราเรียนเรื่องผืนผ้าเสี่ยมผืนผ้าพอจับโยปั๊บเป็นรูปอะไรนะ
3: เสี่ยมด้านขนาน
1: เสี่ยมด้านขนานนักเรียนสังเกตเห็นไหมความสูงมันลดลงไหมครับลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าครูมีกรรไกรตัดตรงนี้ปั๊บแล้วครูเอามาแปะด้านนี้มันจะกลับกลายเป็นรูปอะไร
3: เสี่ยม
1: ผืนผ้าเหมือนเดิมครูถามว่าถ้าเกิดครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจากเสี่ยมผืนผ้ารูปเดิมพอจับโยปั๊บนักเรียนคิดว่าความสูงมันต่างไปไหม

ต่างลงครูถามว่าความยาวเท่าเดิมไหมความยาวหรือฐานเนี่ยเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมอะไรที่ต่างไปส่วนสูงส่วนสูงต่างไปครูถามว่ารูปแรกรูปที่สองรูปไหนมีพื้นที่เยอะกว่ากันรูปแรกถูกไหมครับ

0: ส่วนสีลูกว่าวนั้นก็ใช้สมบัติของการหาสูตรโดยให้เด็กเนี่ยรู้ที่มาก่อนว่าหาได้ยังไงอาจจะพิสูจน์ให้เด็กดูก่อนอาจจะเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสองรูปหรือจะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมคางหมูเราจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปมาประกบหน้าหลังกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคางหมูแล้วเราก็บอกที่มาของสูตรพอหลังจากนั้นคุณเข้าใจที่มาเสร็จคุณท่องจำอย่างเนี้ยเรียนได้ความรู้ทั้งสองแบบมันจะจำได้อย่างยั่งยืนกว่า
1: ไหนชูเลยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หนังยางมีแล้ว1 2 3 4 5 5กลุ่ม
2: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนักเรียนจะได้เรียนในภาคปฏิบัติพร้อมกับอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์ชัยวัฒน์ให้เตรียมมาจากบ้าน
0: ที่เลือกให้นักเรียนใช้หนังยางไม่ให้ใช้เชือกหรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังยางเนี่ยมีความยืดแล้วก็หาได้ง่ายเด็กสามารถที่จะนำหนังยางตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนอกเหนือจากตรงนี้รวมถึงสื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโยกไปโยกมาจะทำมุมแหลมมุมป้านมุมฉากแล้วแต่ในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะสามารถมองเห็นตรงจุดนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างการสอนครั้งหนึ่งถ้าจะไม่ให้เด็กลืมเนี่ยก็คือควรมีแบบฝึกหัดอย่างตัวอย่างที่ให้นักเรียนลงปฏิบัติจริงนะครับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการประมวลผลด้วยตัวของเขาเองโดยมีการสุ่มว่าเขาจะได้เนี่ยในเรื่องของสี่เหลี่ยมอะไร
3: จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เมตรพร้อมทั้งหาพื้นที่แนวการคิดปฏิบัติสร้างรูปให้ดูมีรูป
0: เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเรื่องของสูตรทั้ง7ชนิดอยู่แล้วเมื่อเขารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องสมบัติของด้านเรื่องสมบัติของมุมเรื่องสมบัติของเส้นทะยางมุมเขาก็จะสามารถนำมาแก้ปัญหาตรงนั้นได
4: ้เขาให้เขียนสูตรการหาพื้นที่ด้วยสองเอาสูตรการหาพื้นที่มันสูตรว่าอะไร
5: 1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทะยางมุม
4: สี่เหลี่ยมรูปว่าวลักษณะมันจะเป็นแบบนี้
5: ตารางเมตรก็ต้องแก้สมการคือเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่คูณกันแล้วมาหาร2ก็ได้เท่ากับ4แก้สมการก็คือ4คูณกับ2เท่ากับ8
4: 2กับ4แหละมันรวมตัวสุดแล้วมันก็ง่ายสุดด้วยอ
5: ่
4: ะ
5: ก็เป็น2กับ4
0: ก่อนที่เราจะลงภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการวางแผนว่าให้เขาทำด้วยดินสอก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยลักษณะของอุปนิสัยของเขาแล้วเขาจะทำเลยจะไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องสอนขั้นตอนในการวางแผนให้เขาก่อนว่าทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นนะอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาเราทำในรายละเอียดอะไรต้องครบสัญลักษณ์บางอย่างเช่นถ้ามุมเป็นมุมฉากถ้าเขาไม่ใส่ฉากมาทำให้ต้องมาถามกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดอย่างเนี้ยก็จะบอกเขา
1: สัญลักษณ์อะไรอีกที่หายไปอย่างนี้คุณรู้ไหมเส้นทางมุมมันทำไมสมบัติของเส้นทางมุมเส้นทางมุมมันตัดยังไงใส่สัญลักษณ์ใส่สัญลักษณ์ให้ครบครับ
0: ถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเราใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเขาจะจำ
1: อันนี้คืออะไรเส้นกลางนี่คืออะไรครับ
6: เส
1: ้
6: นกิ
1: ่
6: ง
1: เส้นกิ่งต้องทำไมกับฐาน
6: ตั้งฉาก
1: ตั้งฉากแล้วอย่างนี้ไม่เห็นไม่เขียนมาคุณรู้ไหม

0: ังไงวางแผนยังไงเนี่ยลูกเต้าตรงนี้นักเรียนยาวเท่าไหร
1: ่ตรงนี้4 เมตรค่ะ
0: 4 เมตรยังไงครับ 2.5 กับ 1.5 ไหน 2.5 อยู่ไหนโจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมลูกว่าวมีเส้นพยางมุม2และ4และมีพื้นที่4สูตรการหาพื้นที่เส้นเหลี่ยม2คูณผลคูณเส้นพยางมุมพอแทนมาเส้นเหลี่ยม2คูณผลคูณเส้นพยางมุมคือ2คูณ4ตัด2ไปใช่ไหมครับได้4พอดีถูกต้องไปพักได้ครับ
1: ค่ะ
0: นักเรียนถามที่2นักเรียนได้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสูตรพื้นที่ว่ามา
2: ได
0: ้มีสูตรอื่นไหม
2: มีค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: เส้นหนึ่งเส้นสองคูณผลบวกของเส้นพยางค
0: ์เอาให้แน่ผลบวกเส้น
4: คูณ
0: ผลคูณเราไม่จำเป็นต้องบวกอะไรไม่มีอะไรจะบวกนะครับนักเรียนหาพื้นที่มาโจทย์บอกว่าอะไรให้หาพื้นที่โดยบอกความยาวรอบรูปมาก่อนอื่นนักเรียนจะหาด้านได้ต้องทำยังไงก่อนจงสร้างเสี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เนี่ยหาอะไรให้ได้ก่อนหาร4ถูกต้องพอหาร4ได้เท่าไหร่
2: 3
0: ได้3นั่นแหละคือด้านแล้วนักเรียนก็ตอบมาว่าด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมยาว3ถูกต้องหมดเลยเชิญพักครับใช้ได้
5: ค่ะวันนี้หนูได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้หนูได้ความรู้ค่ะหนูได้รู้คุณสมบัติของพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าครูเค้าพยายามจะคิดที่จะหาอะไรที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะก็ได้ทำเองแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอะค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10

0: ลังลบ38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงลับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงลับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 19คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีกันก่อนดีกว่าพร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของเรากิจกรรมแรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กดียังไงบ้างนะคะ
1: พร้อมหรือยังคะ
0: โอเค

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องโอ้อัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องครักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นะจากนั้นหยิบกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ลบ
0: เด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติดหน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่โซนบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค
3: ่
2: ะ
3: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วเนี่ยทำได้ดี
2: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่
3: ะ
2: ส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
3: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
2: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะอาจารย์
3: ค่ะนะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะคุณครูก็เล่านิทานสนใจนะคะมีหุ่นนกน
2: ะ
3: หุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เรา เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำนะอันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาอ่ะแม่เล็ก
0: ค่ะ
3: ถ้าเขาเรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการป่ะคือว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยมันไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมมั้ย
0: ไม่
3: รูปธรรมนะคะแต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้มั้ย3บวก3มีมั้ยเดินไปแล้วเจอ3แล้วเครื่องหมายบวก3
0: ไม่
3: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
0: ได้โดยการนับค่ะ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
0: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไงธันวากับนุ้งหนิงเขาจะมาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้นมา1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราสมมติธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอะไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับ
1: เราก็ตกได้เลข7แล้วก็ติดของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2แล้วก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไป
3: อ๋อๆๆ
1: แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
0: ใครเข้าสู่นี้แล้วยกมือโหสนุกมั้ยคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดูดตัวเลขขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุจากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็ได้บอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็ มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยอีกทีนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
3: ในการสอนของคุณครูนิภาพรวันนี้นะคะคุณครูนิภาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาลนะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อ

ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด

0: างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลูกลิงนะคะเด็กๆก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์อย่างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังกิจกรรมพึ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
1: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วนี้เราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
2: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงอะค่ะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันเขาก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยกส่งค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
1: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเอ๋ยชั้นเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณให้ท่อง2 1 2 2 2 4คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสนุกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือนึงส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเช่นว่าเด็กบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้เราก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปหนึ่งปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะ กระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่1อีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อของเขามันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทำงานคู่กัน2 อย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอลนะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้วตกในลักษณะโยนออกไปลักษณะไหนพอเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณครูเองสามารถที่จะเดินชิดเข้ามางั้นพอเราเดินไปชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงพึ่งหารังเด็กก็ต้องจิตถึงพึ่งแล้วเขาก็จะต้องรวบรวมว่าเอ้ยพึ่งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้อง1ห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้พึ่งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมุติในการเรียนประกอบนะครับ
3: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
1: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันมันไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี่ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะนึงแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกแล้วเขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆ คลายตัว
4: เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมีสัตว์ตัวหนึ่งเขาได้ออกมาเดินเล่นที่ชายป่า
1: สำหรับเพลงหอยโข่งโอ้โหเพลงหอยโข่งนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโข่งเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอยโข่งหอยโข่งตัวมันขดเป็นวงกลมเนื้อร้องสั้นน้อยจังหวะไม่ซับซ้อนโน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสลับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอลมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะอย่างวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับ นะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนตัวนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องไปคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
3: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้นหากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
0: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในห้องเราอะค่ะ
2: น่าจะช่วยหลายด้านนะคะลมสมาธิจิตใจค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาต่างๆค่ะเด็กต่างๆเขารู้สึกเพลิดเพลินร่วมกันในชั้นเรียนค่ะเขามีความสุขค่ะทั้งตัวเด็กๆและคุณครูค่ะ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจอ่ะว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี้ครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: ันนี้เราทำเรื่องหนังสือซ่อนหานะคะเวลาเราทำหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทำหนังสือป๊อปอัพใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงามหนึ่งต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับครูม
0: ริ
1: กาเหมือนอบนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
0: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
1: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนา
0: ความคิดด้านความคิดค่ะ
1: ครับผมครูที่มานี่เป็นครู
0: เป็นครูในสังกัดกทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยค่ะและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วย
1: เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย
0: ใช่ค่ะเราจะสนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: ครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำนะคะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคน
1: ค่
0: ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล้ว
0: เมื่อปี2548
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคน
1: พันกว่าคนเลยเหรอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะ คิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลอง ร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะ มาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมคะกิจกรรมการสอน
1: หรือหมายถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนประถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรมระดับประถมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาแล้วรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามมีเราจะมีต้องส่งสื่อผลิตสื่อ

0: มาเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เราสอนโครงสอนวิธี
1: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอแนะให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้าง
0: คร
1: ูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
0: ้
1: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบน
0: ี
1: ้สามารถปรับปรุงได
0: ้แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี้ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอนเพื่อน
1: วิทยากรนี่นะคะสหกว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับบูธใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
0: ต้องคนนอก
1: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: ค
1: ือเราเป็นวิทยาทานแล้วก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
0: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
1: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
1: ่
0: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
1: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่
0: า
1: ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ถึงถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครู
1: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงสูงครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็
0: แล้วใจลอยไ
1: หมแล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้
0: งั้นต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริงๆ
1: เพราะนั้นครูแกนนำนี่มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมากทั่วประเทศไทย
0: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
1: ใช่เราก็รู้ว่านี่อยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
0: มองตารู้เลยไหม
1: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย
0: ค่
1: ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังสือ ก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกมบางคนอะไร
0: ก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอ
1: น
0: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกัน
1: มาส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
0: อย่างอื่นอะไรฮะ
1: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่เนี่ยเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราก็เปิดให้เลย
0: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิดเทอม
1: ใหม
0: ่ยังไม่ยุ่งมาก
1: ยังค่ะยังงบประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
0: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่าแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
1: ู้
0: ใจ
1: ครูเป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
1: ครับ
0: งั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
1: ที่
0: เสร็จไปแล้วจะมีอยู่ของ
1: มีตรงนี้ก็มี
0: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
1: ของเนี่ยครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะ
0: แล้วก็
1: ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนหัวคืออะไรอย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้อ้าวเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะ
0: แบทแมนอยู่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือ
1: ก็สอนได้เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
0: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆ

0: นะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
1: ต่อเต่าเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
2: ง่ายหุยงูนี่ยังนูนเลย
0: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
1: จากเมล็ดแตงโม
0: ใช่ค่ะ
1: กลายเป็นเกล็ดงู
0: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
1: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
0: ฮะแต่น่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
1: ี
0: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะแต่เด้งขึ้นมาได้
1: พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได้
0: หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
1: เนี่ย
0: มาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
1: อ๋อเลยครับ
0: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
1: จะไม่อันตราย
0: ค่ะเพราะว่าเด็กเขาจับอยู่แล้ว
1: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
0: ก็ไม่น่าจะทำได้นะคะ
1: เพราะว่าอันนี้
0: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ
1: เช่นอะไรแบบนี้นะ
0: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
1: ครับเพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
0: ใช่ไหมเราไม่ได้ซ้ำเดิม
1: ใช่ครับ
0: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
4: ฮะ
3: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำ

มวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับ

น้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆห
รืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

0: อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้วางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกานางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ว

พระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่จะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: วันนี้ตอนที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคารพผู้อื่นเคารพผู้อื่นนั้นตามที่เราได้สรุปกันในตอนแรกนะครับก็มี3ส่วนด้วยกันคือเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคและนี่คือเนื้อหาของตอนที่3ในวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นเราจะมาสำรวจกันดูนะครับว่าสภาพการละเมิดสิทธิผู้อื่นนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาการละเมิดสิทธิอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเริ่มจากตัวของอาจารย์เองนะครับให้อาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับว่าอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเช่นถูกแซงคิวกำลังจะกด ATM อยู่นะครับก็มีคนมาแซงคิวกำลังจะซื้อข้าวแกงก็มีคนมาแซงคิวอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์เขียนมาคนละหนึ่งข้อครับอาจารย์ถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเชิญนะครับขับรถปาดหน้าถูกเพื่อนค้นกระเป๋าสตางค์ละเมิดเอางานไปก๊อปปี้โดยไม่บอกอันนี้คือสภาพปัญหานะครับของการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราและเป็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของเราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าตราบใดที่เจ้าของบ้านทั้งหลายยังไม่เคารพในสิทธิของกันและกันการปกครองโดยประชาชนจะสำเร็จได้อย่างไรแผ่นแรกท่านเขียนว่าท่านเป็นผู้ถูกละเมิดในเรื่องใดแผ่นที่สองให้ท่านเขียนว่าแล้วตัวท่านล่ะครับได้เคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างครับเขียนมาหนึ่งเรื่องมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแซงคิวแอบเปิดกระเป๋าสตางค์ของแฟนดาวน์โหลดงานจากอินเทอร์เน็ตมาปรับแก้มาแปะเป็นผลงานใหม่ของเราอันนี้ป่ะครับเรื่องการเอางานมาก๊อปปี้ป่ะครับเอางานผู้อื่นมาก๊อปปี้ทีนี้ประเด็นคือว่าในครั้งแรกที่เราเขียนนะครับว่าเราถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้างกับเมื่อเราเขียนว่าแล้วเราเป็นคนละเมิดสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเหมือนกันไหมครับเราถูกแซงคิวแล้วเราเป็นคนแซงคิวเราถูกหยิบของไปใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วเราก็เป็นคนหยิบเอาของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเช่นกันสรุปว่าที่มีการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมของเราใครเป็นคนละเมิดครับตัวเราเองเป็นคนละเมิดถ้าจะสร้างสังคมที่ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันต้องเริ่มต้นที่ใครครับ
1: ต
0: ัวเรานี่คือพลเมืองครับของระบอบประชาธิปไตยเราเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อเราเคารพสิทธิของกันและกันแล้วการละเมิดสิทธิหรือการที่เราถูกละเมิดสิทธิก็จะหมดไปกิจกรรมนี้มุ่งให้เกิดความตระหนักนะครับในเรื่องของการตระหนักว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเมิดสิทธิเราไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดอย่างเดียวแต่เราเป็นคนละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น

0: ้าจะสร้างสังคมพลเมืองที่ไม่มีการละเมิดสิทธิของกันและกันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
1: ให้อาจารย์หยิบกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะครับผมจะถามคำถาม3ข้อให้อาจารย์เขียนคำตอบลงไปในกระดาษของอาจารย์นะครับคำถามข้อแรกถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกพรรคการเมืองใดคำถามที่สองอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ให้เขียนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามข้อที่สามครับท่านคิดว่าประเทศไทยควรต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เขียนว่าสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ้าคิดว่าไม่สมควรก็เขียนว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละทีนี้เมื่อคำตอบเขียนเสร็จ3ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เดินไปหาอาจารย์ท่านอื่นไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์ครับกติกาคือให้เดินไปหาคนที่ตอบไม่เหมือนอาจารย์นะครับ1ข้อข้อใดก็ได้เชิญครับเริ่มได้เลยครับย้ำนะครับย้ำให้ฟังอย่างเดียวถามได้ห้ามโต้แย้งนะครับนี่เป็นกิจกรรมการฝึกการฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับทีนี้เอาละครับเมื่อจับคู่ได้แล้วนะครับผมให้เวลา3นาทีนะครับแล้วพอครบ3นาทีผมจะบอกให้เปลี่ยนพูดคนแรกก่อนครับเริ่มเลยครับ3นาทีครับครับตอนนี้ให้สลับ
2: กำลังดำเนินการ
1: พูดนะครับถ้าหากว่ายังคุยกันไม่เสร็จนะครับตอนนี้ให้สลับ
2: อยากให้เขาได้
1: นะครับจะผัดกันฟังนะครับโอเคครับหมดเวลาครับครับถ้างั้นผมขอเชิญในคำถามข้อแรกนะครับการเลือกพรรคการเมืองถ้าหากพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคอะไรขอเชิญมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่ได้ฟังนะครับกับพรรคการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากที่เราเลือกเหตุผลของเขาซึ่งเลือกพรรคแตกต่างจากเราคืออะไรนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์สราวุธทวีทิติมาค่ะจากโรงเรียนวัดโคหนอนนะคะอาจารย์มีเหตุผลที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะคะอาจารย์บอกว่าเลือกเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านค่ะ
0: ครับ
4: ครับของผมในหัวข้อการเลือกพรรคการเมืองนะครับผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรรัตน์ครับหวังวงเจริญโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนะครับอาจารย์เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันของพรรคนะครับแล้วก็ระบบการปฏิบัติงานของพรรคซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ในส่วนของผม
1: มีใครผิดใครถูกไหมครับไม่มีเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนในการจะเลือกพรรคซึ่งตรงกับความเห็นหรือความต้องการของเราถามว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยเมื่ออาจารย์เจออาจารย์สราวุธเจออาจารย์พรรัตน์แล้วอาจารย์พรรัตน์เลือกพรรคปฏิปัตย์ซึ่งแตกต่างไปจากอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงครับ
4: ความรู้สึกส่วนตัวครับเราก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกพรรคนี้ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเขาอาจารย์เขาก็คงจะคิดเหมือนผมว่าทำไมผมถึงเลือกพรรคนี้แต่เราก็ฟังเขาเพราะว่าทุกคนมีความแตกต่างครับแต่ทำไมผมไม่ได้แตกแยก
0: แล้วของอาจารย์พรรัตน์ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะคืออยากทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกนะคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ให้เหตุผลก็ตั้งใจฟังแล้วก็ยอมรับฟังเหตุผลของอาจารย์ค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่าทำไมถึงสามารถจะรับฟังกันได้และสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้ก็คือว่าอาจารย์ยอมรับว่าเขามีสิทธิ์จะแตกต่างจากเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะไปเปลี่ยนอาจารย์พรรัตน์บอกว่าอาจารย์สราวุธอาจารย์ต้องมาเลือกประชาธิปัตย์ส่วนอาจารย์สราวุธก็บอกว่าอาจารย์พรรัตน์เพื่อไทยดีกว่า เปลี่ยนใจมาเลือกเพื่อไทยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ทะเลาะก
1: ัน ทะเลาะกันแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาฟังซึ่งกันและกันแล้วเคารพเอาละเราจะยอมรับว่าเขามีสิทธิ์คิดต่างจากเราทั้งคู่คิดแบบนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมครับ
5: ได
1: ้สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ได้
1: แต่ถ้าเกิดพยายามจะเปลี่ยนปุ๊บเรียนรู้จากกันและกันได้ไหมครับ
5: ไม
1: ่ได้มีแต่ตีกันและสังคมไทยที่ตีกันก็เพราะว่าเราพยายามจะไปเปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาคิดเหมือนเราเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเพราะนั้นความปรองดองความสมรรถฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมาคิดเหมือนกันแต่คืออะไรครับคือการเคารพกันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์สารวุฒิและอาจารย์พรรัตน์ครับโอเคครับทีนี้มาถึงคำถามที่สองนะครับท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ขอเรียนเชิญครับคู่ของอาจารย์ที่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับให้อาจารย์ได้พูดนะครับในสิ่งซึ่งอาจารย์ได้ฟังมาจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเห็นต่างจากอาจารย์เชิญครับ
6: ค่ะดิฉันนวลจันทร์นะคะดิฉันสนทนากับน้องสมฤทัยถึงประเด็นว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะน้องเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยน้องเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยดิฉันไม่เห็นน้องเขาบอกเห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการเลือกเขตละหนึ่งคนเนี่ยชาวบ้านจะเข้าใจง่ายเลือกง่ายนะวิธีการก็ง่ายดิฉันรู้สึกว่าถามแค่นี้ไม่พอก็จึงถามต่อเอาแล้วหนึ่งคนถ้าหากว่าสสในเขตนั้นเป็นสสที่ทำงานไม่ดีล่ะหรือไม่ได้บริการประชาชนล่ะประชาชนจะแย่ไหมน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ทีนี้ผัดกันบ้าง
1: ให้อาจารย์สมฤทัยได้พูดกลับบ้างนะครับที่ได้ฟังนวลจันทร์มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต้องการจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับ
7: ค่ะก็ได้คุยกับอาจารย์นวลจันทร์นะคะขออาจารย์นวลจันทร์ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าเห็นว่าการเลือกแบบเก่าเนี่ยประชาชนเข้าใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่ไม่ทราบว่ามันเป็นผลประโยชน์ให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือเปล่าค่ะ
1: ครับทีนี้สิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของอาจารย์นะครับอาจารย์นวลจันทร์เมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ
6: ฮึก่อนค่ะฮึในใจก่อนฮึทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราเฮ้ยเหตุผลเขาเป็นยังไงมันจะมีแวบหนึ่งของใจคล้ายๆอยากจะจูงน้องเขาให้คิดเหมือนเราแต่เราก็ลดทิฏฐิตรงนั้นว่าน้องเขาคิดของเขาก็ได้เดี๋ยวบางทีเราฟังไปฟังมาเราก็ชักจะโน้มตามน้องเขาไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างจะมีข้อมูลไม่พอนะเรายังศึกษาข้อมูลไม่พอแล้วเรามาคุยกันเนี่ยน้องแน่ใจไหมว่าหนึ่งคนน่ะดีระบบหนึ่งคนดีแล้วเราระบบหลายคนดีเราแน่ใจไหมเราก็ไม่แน่ใจคิดว่าข้อมูลเรายังไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
1: ครับแล้วอาจารย์สมฤทัยล่ะครับเมื่อได้ฟังความคิดที่แตกต่างไปจากของอาจารย์อาจารย์คิดว่าแก้ไขเป็นเขตละคนแล้วดีแต่ว่าอาจารย์นนจันทร์บอกว่า3คนดีกว่าอาจารย์รู้สึกยังไงครับเมื่อต้องฟังสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากความคิดของอาจารย์
7: คือโดยภาพรวมตัวเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงอยู่แล้วด้วยค่ะพอได้ฟังอาจารย์พูดขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็พยายามคิดว่าอาจจะมีส่วนที่อาจารย์พูดว่ามันจะสร้างความยุ่งยากค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกันว่าใครผิดใครถูกให้ฟังกันก่อนและเราจะสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ถ้าหากเราฟังซึ่งกันและกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือครับให้กับอาจารย์นวลจันทร์และอาจารย์สมฤทัยครับ

0: คำถามที่3นะครับประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่มีท่านใดบ้างครับที่คุยเรื่องนี้ผมรู้อยู่ทางเนี้ยโอเคครับถ้างั้นอาจารย์เชิญครับคำถามประเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่เริ่มที่อาจารย์ครับ
1: อาจารย์ว่าเห็นสมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่า 1. เหตุผลคือสามารถให้พลังงานได้มาก 2. พลังงานนิวเคลียร์จะไปทดแทนพลังงานอื่นในระยะยาวได้ 3. คุ้มค่ากับการลงทุนและข้อที่ 4. คือมีหลายประเทศที่ได้มีการศึกษาพลังงานตรงนี้อยู่ครับนั่นคือเหตุผลที่ให้สร้างข้ออาจารย์อาฮามะนะครับผม
2: อาจารย์ฮามะครับเชิญครับ
3: ท่านให้ความเห็นมาว่าไม่สมควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของประเทศเราเพราะฉะนั้นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นจะต้องมีความรู้ต้องรู้ว่าโทษกับประโยชน์อันไหนจะคุ้มกันครับนั่นคือเหตุผลของอาจารย์ครับ
2: ครับ
0: สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับหัวใจของเรื่องความแตกต่างคืออะไรครับอย่าพยายามไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเราเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเขาว่าเขาทำไมคิดต่างจากเราและเคารพว่าเขามีสิทธิ์จะคิดต่างจากเราและเมื่อต้องตัดสินใจต่อปัญหานั้นก็ต้องมีข้อมูลมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับทั้งสองท่านก็อาจจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกันสุดท้ายก็มาเลือกครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนโดยไม่ทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับจากกิจกรรมนี้แบบเดียวกันกับเรื่องการแก้ธรรมนูญนะครับอาจารย์สามารถจะให้กันบ้านกับนักเรียนไปค้นมาฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปค้นมาแล้วก็เอาข้อมูลมาคุยกันบนพื้นฐานของการฟังซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปของวันนี้นะครับคือเรื่องของการเคารพหลักความเสมอภาคให้อาจารย์ทุกท่านระบุอาชีพในสังคมนะครับมาคนละหนึ่งอาชีพสิครับแล้วผมจะเขียนบนกระดานอาชีพอะไรก็ได้ครับจะอาชีพยากจนร่ำรวยอะไรก็ได้ครับ
4: แพทย
0: ์ครูนักธุรกิจชาวนาแท็กซี่ทนายความอันนี้เป็นอาชีพต่างๆในสังคมของเราใช่ไหมครับที่อาจารย์ระบุฐานะของอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสังคมเนี่ยนะครับมีใครอยู่สูงกว่าใครมีใครต่ำกว่าใครครับใครสูงกว่าใครสูงสุดเนี่ยรวมๆว่าใครสูงกว่าใครต่ำกว่าเราจะดูจากอะไรครับถ้าดูจากในแง่ของทางเศรษฐกิจก็รายได้ถ้ารายได้นี่ก็นักธุรกิจนักบริหารอยู่สูงสุดนะครับกรรมกรชาวนานี่อยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนี่อันนี้จนสุดด้านความรู้ล่ะแพทย์ทนายความใช่ไหมครับแต่คนต่ำสุดก็กรรมกรชาวนาอยู่ดีใช่ไหมหมอนวดนะฮะแท็กซี่นะครับถ้าเกิดอำนาจทำหน้าก็นักการเมืองข้าราชการใช่ไหมครับก็อยู่ต่ำสุดอยู่ดีนะครับชาวนากรรมกรแต่คำถามคือว่าถ้าหากว่ามีความแตกต่างแบบนี้เนี่ยตอนที่เราปฏิบัติกับตัวของเด็กนักเรียนซึ่งมีพ่อแม่ที่รวยแล้วก็จนมีพ่อแม่ซึ่งมีอำนาจมากกับไม่มีอำนาจเลยมีพ่อแม่ซึ่งความรู้มากจบด็อกเตอร์กับพ่อแม่ซึ่งจบป.4เราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นอย่างไรครับเท่าเทียมกันเราควรปฏิบัติต่อนักเรียนเหล่านั้นไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะแตกต่างสูงต่ำกันอย่างไรเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเสมอภาคกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยนั้นเมื่ออำนาจสูงสุดของประเทศได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาชนทุกคนก็ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศนับตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2475นั่นแปลว่าทุกคนล้วนเสมอภาคกันในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสังคมเป็นแนวดิ่งนะครับต่ำสุดนี่คือใครครับ ไพร่ไพร่ต่ำสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ทรงแบ่งอำนาจ

ให้อัครมหาเสนาบดีเสนาบดีเจ้าพญาพญาเพียงวังคลังนาเป็นชั้นๆลดหลั่นลงมาคนอยู่สูงกว่าจะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าให้ต้องปฏิบัติตามคนอยู่ต่ำกว่ามีหน้าที่ต้องทำตามคนอยู่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็จะมีอำนาจสั่งคนอยู่ต่ำกว่าเราไปทีนึงทีนี้เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7ท่านทรงบอกว่าอำนาจสูงสุดอันเป็นของพระองค์นั้นท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนขึ้นไปสูงสุดหมดสังคมจากแนวดิ่งก็กลายเป็นแนวระนาบครับแล้วจากจุดนี้เองครับเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งรวยกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันการที่คนคนหนึ่งมีความรู้มากกว่าอีกคนหนึ่งก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันคนคนหนึ่งมีอำนาจในทางการเมืองในทางการปกครองอีกคนหนึ่งไม่มีก็เป็นเรื่องของความแตกต่างคนหนึ่งเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องก็เป็นเรื่องของความแตกต่างเป็นการแบ่งงานกันทำในสังคมแตกต่างแต่เสมอภาคกันจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพหน้าที่เคารพหลักความเสมอภาคนะครับนี่คือสังคมของระบอบประชาธิปไตยความเสมอภาคเริ่มสร้างได้ที่เราทุกคนครับถามว่าในโรงเรียนเนี่ยเราอยู่กันยังไงครับในโรงเรียนสูงสุดคือพอก็สั่งครูนะครับแล้วครูก็ไปสั่งนักเรียนพอก็สั่งพาโรงสั่งแม่ค้าพออยู่สูงสุดใช่ไหมครับพอคือความถูกต้องส่วนครูมีหน้าที่ทำตามความถูกต้องของพอนักเรียนก็มีหน้าที่ต้องทำตามที่ครูสั่งมาและเหนือพอขึ้นไปคือใครครับพอเขตแล้วเหนือไปอีกคือใครครับเลขาธิการสพทสั่งกันเป็นชั้นชั้นสุดท้ายทุกอย่างก็มาลงที่นักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่ครับทำตามที่เขาสั่งมาผมถามว่าเราจะสร้างพลเมืองได้ด้วยกระบวนการเช่นนี้หรือไม่พลเมืองคือผู้ต้องคิดเป็นใช่ไหมครับต้องพึ่งตัวเองได้ก็ต้องคิดเป็นจะคิดเป็นได้ด้วยวิธีการถูกสั่งให้ทำไหมครับไม่มันต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับให้ในโรงเรียนเป็นแนวระนาบครับและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนักเรียนก็ต้องเคารพการทำหน้าที่ของครูขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของนักเรียนทุกคนเคารพซึ่งกันและกันเราลองมาสมมุตินะครับในผู้สัมมนาก็มีทั้งท่านที่เป็นผอ.กับท่านที่เป็นคุณครูนะครับผมจะลองสมมุติบทบาทดูนะครับให้เราลองสมมุติตัวเองดูมาเป็นบทบาทของคนที่ต่ำกว่าเราต่ำในความคิดของเราเนี่ยนะครับลองสมมุติดูสิครับว่าถ้าเราอยู่ในจุดซึ่งเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับตำแหน่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ท่านซึ่งเป็นผอ.ผมจะสมมติให้ท่านเป็นพาโรงทุกท่านวันนี้นะครับจะเป็นพาโรงโจทย์ก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับผอ.ครับท่านเขียนบนกระดาษแปะนะครับแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับเชิญครับส่วนท่านที่เป็นคุณครูนะครับตอนนี้ท่านเป็นนักเรียนครับถ้าท่านเป็นนักเรียนท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณครูครับท่านเขียนมาเชิญครับเขียนเสร็จแล้วเชิญมาแปะได้เลยครับ
คล็ดลับของเรื่องนี้คือสลับบทบาทกันดูครับให้คนซึ่งอยู่สูงกว่าเนี่ยลองมาอยู่ในบทบาทที่ต่ำกว่าดูบ้างเพราะอยู่ต่ำกว่าเนี่ยเราจะเข้าใจหลักความเสมอภาคทันทีนะครับเมื่อผอ.นะครับได้กลายเป็นนักการพาโลงดูซิว่าผอ.ซึ่งเป็นพาโลงแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผอ.บ้างช่วยขึ้น2ขั้นให้ทุกปีอันนี้ขอ2ขั้นให้ผอ.แต่งตัวสวยๆหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผอ.ผอ.ครับเวลากลับบ้านแล้วช่วยปิดหน้าต่างด้วยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะที่พาโลงเขาบอกนะครับคือนี่คือตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่พอเราสลับบทบาทปุ๊บเนี่ยเราจะตระหนักทันทีว่าเมื่อเราถูกปฏิบัติไม่เสมอภาคเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอยากได้ความเสมอภาคนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับณวันนี้คุณครูลองสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนอยากให้คุณครูเตรียมการสอนให้สนุกไม่น่าเบื่ออันนี้แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเตรียมการสอน ครูขาสอนให้สนุกหน่อยหนูอยากเรียนอย่างมีความสุขเอาใจใส่การสอนให้มากขึ้นนะครูจะถูกเรียกประชุมตลอดเวลาอันนี้บอกผอ.ด้วยใช่ไหม สอบถามความต้องการในด้านการเรียนสอบถามเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านด้วยถ้าคุณครูสามารถจะทำได้ให้ครูมีความยุติธรรมแสดงว่านักเรียนรู้สึกว่าบางทีครูก็ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมคือการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณครูควรพูดกับนักเรียนอย่างไพเราะตอนนี้คุณครูสามารถพูดได้แล้วครับอย่างไพเราะกับนักเรียนแล้วก็อย่าบ่นมากนักอันนี้เป็นความคาดหวังนะครับจากนักเรียนที่อยากจะบอกกับคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมื่อท่านเป็นนักเรียนท่านอยากได้รับการปฏิบัติจากคุณครูคุณครูทุกท่านเมื่อท่านกลับไปโรงเรียนแล้วท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับท่านผอ.ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อท่านเป็นพาโลงท่านอยากได้จากผอ.ตอนนี้ท่านกลับไปโรงเรียนท่านสามารถทำได้ทุกข้อเลยครับนี่เป็นกิจกรรมสาธิตให้เห็นว่าถ้าเราสลับบทบาทกันดูมาอยู่ในจุดซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าความเสมอภาคนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีนะครับเมื่อเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสังคมที่เสมอภาคกันขึ้นมาได้สังคมไทยก็จะประสบความสำเร็จกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าตราบใดที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งถึงแม้จะมีเลือกตั้งเราก็จะได้แต่เพียงชนชั้นปกครองที่มาจากการเลือกตั้งครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจะเกิดได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเป็นแนวระนาบครับถึงจะเกิดการปกครองโดยประชาชนแตกต่างกันได้ครับแต่เสมอภาคกันและความเสมอภาคกันนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับแต่เกิดจากการปฏิบัติกันของพวกเราล่ะครับต่อกันและกันให้เสมอภาคกันและสังคมที่เสมอภาคกันอันเป็นรากฐานของประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นมาได้จากการลงมือปฏิบัติของเราครับและวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเคารพผู้อื่นซึ่งมีใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพความแตกต่างและเคารพหลักความเสมอภาคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ป็นแพทย์ครับ
1: โปรแกรมเมอร์ครับ
2: อยากเป็นไกด์มาคุเทศ
3: อยากเป็นนักดนตรีครับ
4: อยากเป็นผู้คุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
5: ไม่อยากครับผมสอนไม่เก่งครับ
2: ไม่อยากเหนื่อยเห็นอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน
6: เป็นครูทำไมเนี่ยไม่ผมไม่เลือกเป็นครูแล้วลำบากผมเลือกไปทางเป็นหมอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ครูอ่ะไม่ไหวอ่ะลำบาก
0: ที่แน่ๆคือวิศวะกับหมอที่ออกมาก็ภาษีมันดีกว่าเวลาไปไหนก็แบบดูน่าเชิดชูมากกว่าครับ
7: ประการแรกก็คือครูเป็นอาชีพที่ทำงานหนักประการที่สองก็คือว่าเงินเดือนของครูน้อยสังเกตได้จากเงินเดือนขั้นต่ำจบปริญญาตรีมาเงินเดือนครู 7,940 บาทถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เขามีความสามารถจริงๆเขาก็ไม่อยากมาเป็นครูเพราะว่าความสามารถเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น
8: อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วมีเกียรติมากด้วยถ้าเรามองไปทุกสาขาอาชีพอย่างวิศวกรหรือแพทย์หรือนักกฎหมายอะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านครูมาทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีครูเขาคงไม่ได้เป็นถึงทุกวันนี้อย่างตัวครูเองเนี่ยพอมา ประกอบอาชีพครูทำให้เรานึกถึงครูที่เคยสอนเรามาว่าถ้าเราไม่มีครูที่เราสอนเรามาในอดีตเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน
9: ฟิล์มเนี่ยผมสอนเขาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม.1แล้วเขาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนดี
10: ก็แปลกใจคือวันที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะได้ฟังที่เขาพูดนะคะว่าเขาอยากเป็นจริงๆที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากเป็นจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
11: ครูก็คือผู้ให้ครับก็คือหลายคนก็มักจะตอบแบบนี้แต่ก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเวลาก็ต้องให้นักเรียนความรู้ก็ไม่ปกปิดก็ต้องให้ก็คือต้องให้ทุกอย่างครับเท่าที่จะให้ได้ถ้าสมมุติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมก็คิดว่าครูเป็นปอดนะครับก็คือมีหน้าที่รับเลือดดำมาฟอกแล้วก็เป็นเลือดแดงส่งไปเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายคือประเทศชาติปอดก็จะส่งเลือดแดงไปดูแลร่างกายทุกส่วน
12: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งมากมายใครจะรู้ว่าที่นี่จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นครูค่ะ
13: เขาเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ติวเพื่อนครับ
14: ก็ไม่นึกว่าจะไปทางครู
15: ถ้าคิดว่าแบบเขาเป็นครูครับผมก็ว่าเขาเป็นครูที่ดีครับ
16: สวัสดีลูกดีครับ
17: ครับแล้ววันนี้ผมทำอะไรมาครับ
16: เนี่ยดูนี่ยืนเรียนแต่นักเรียนเข้ามาไหมต้องคอยดูความเรียบร้อยดูตั้งแต่ผมเนี่ยผมยาวก็เรียนผมยาวนะอะไรเงี้ยขาดซ้ายกระเป๋าผิดระเบียบหรือเปล่า
12: ฉะนั้นรายการกล้าคิดกล้าทำจึงขอท้าน้องนักเรียนที่ชื่อน้องฟิล์มซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายศิลป์คำนวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มาเรียนรู้หน้าที่การทำงานของคุณครูและทดลองเป็นครูกันโดยวิชาที่น้องจะเลือกเป็นครูสอนก็คือภาษาอังกฤษและครูที่จะมาถ่ายทอดความเป็นครูให้กับน้องฟิล์มก็คือคุณครูสุวรรณาครูสอนภาษาอังกฤษที่น้องฟิล์มประทับใจมาตั้งแต่ชั้นม.4ค่ะ
16: Sit down. Did you do my homework? Finish?
12: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสอนหน้าห้องเรียนของคุณครูและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะ
16: ตอนบ่ายเนี่ย4:02เขาจะถึงตรงนี้ชูกับอิทนาฟเราก็ต้องรู้ ต้องแม่นตัวนี้อธิบายได้อย่างละเอียด
18: เยอะ
16: ได้ไหม
18: ได้ครับ
16: แล้วพออธิบายเสร็จก็ให้น้องเขาเนี่ยนั่งทำแบบหัดไป
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
16: ฮะ
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
16: มีเฉลยผมป่ะไม่ยาก
19: ถูกกับอีนะตามความหมายของมันก็จะบอกตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประโยคเนี้ยก็คือคำว่าถูกมันจะเป็น ตัวขยาย adjective หรือ adverb อีกคำหนึ่งก็คือ enough คอยตามหลัง adjective หรือ adverb มีใครไม่เคลียร์ไหมครับ
12: ซึ่งการทดลองสอนของน้องฟิล์มครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนักมากนะคะรุ่นน้องที่ฟังก็ให้ความสนใจดีค่ะวันถัดมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้หน้าที่ครูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการติวรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎค่ะ
1: อย่าง The Deepest Known Cave คำว่า known มันขยายคำว่า cave เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น verb ช่อง3เพราะว่า cave มัน known by people ก็คือมันรู้จักโดยคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยใช้ verb ช่อง3
16: อธิบายได้เคลียร์ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจป่ะนะใช้ได้ไหมโอเคเลยถูกต้อง
12: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ได้มาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำไปให้นักเรียนชั้นม.4
16: ขั้นตอนที่ครูจะทำชีพมาแต่ละชุดเนี่ยครูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหม
1: อ
16: ัน
1: นี้เริ่มจาก put about ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน
16: A B A C ทีนี้มันมี English meaning ไหม
1: ไม่มี
16: ถ้าเราลองไปดูเล่มนั้นหาคำว่า put about มีไหมเราเทียบเราต้องดูเราใช้วิจารณญาณดูว่าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ลองเรียนไปเท่ากับเราดูซิมีตัวอย่างประโยคไหมเล่มนี้มีไหมมีหรือไม
1: ่มีครับที่หนึ่งครับ
16: นี่คือความหมายที่หนึ่งเท่านั้น
1: ครับ
16: เข้าใจป่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ความหมายเดียวเราต้องดูให้ละเอียดเป็นไงหนึ่งคำมาจะเสร็จ
1: ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีทแต่ละแผ่นกว่าจะออกมามันใช้ได
16: ้มันกว่าจะได้มาใช่ไหม
1: ครับ
12: นอกจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าวิธีการตรวจงานตรวจการบ้านนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างไรค่ะ
16: อย่างเวลาเราตรวจการบ้านเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเพราะการเขียนเนี่ยเราต้องดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยถามว่าดูตรงนี้มีที่ผิดไหมเราดูคร่าวๆมีที่ผิดไหมประโยคนี
1: ้ไม่มี
16: ไม่มีเนี่ยถูกต้องไม่มีมาถึงอันนี้เนี่ยเขาผิดมาอย่างเงี้ยนะประโยคไม่ได้สื่อความหมายเงี้ยเราก็ต้องบอกแต่เราพอเราปุ๊บเขาทำงานเรียบร้อยนะเราต้องแยกเราต้องแยกเขียนชมเป็นกำลังใจทำงานเรียบร้อยดีทำงานเป็นระเบีย
1: บ
16: มันเป็นกำลังใจ
12: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าที่ประจำวันของคุณครูซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างที่ครูทำล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำเพื่อนักเรียนค่ะ
16: ก็ห้องนี้จะมีกระดานกระเดินเหมือนห้องเรียนเสร็จเธอก็เป็นครูหน้าห้องครูจะไปเป็นนั่งเป็นนักเรียนฟังเธอ
1: Good afternoon ladies and gentlemen today I'm gonna teach you something
16: มันไม่มี lady ลูก
1: โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ศัพท์คำว่า another other others the other แล้วก็ the othersก็คำว่า another ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ pronoun
16: การเขียนที่กระดานไม่ต้องไปเขียนหมดเดี๋ยวเด็กมันงงเอาทีละตัวเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆบนกระดานเพิ่มที่ไม่ใช่ในชีทอ่ะไม่ต้องรีบเอาช้าๆชัดๆ เพราะเรื่องนี้มันเป็นการเข้าใจที่ยากพอสมควร
1: ครับ
16: ใช่ไหมช้าๆชัดๆ

0: afternoon. How are you?
1: I'm fine. Thank you. And you?
0: Fine. Thanks. Sit down, please.
1: Thank you.
0: คำว่า another นะครับก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงของอีกอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันคืออะไรคำต่อไปก็คือ others. Others คำนี้จะทำหน้าที่เป็นนามพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
2: I buy a clock and I want other clocks.
0: ครับสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want other clocks ในรูป others พี่ทำไง
2: I want others.
0: Yeah. ขอบคุณครับที่ตั้งใจเรียนครับ
3: เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับเขาสอนเหมือนครูมากครับ
4: พี่เขาน่าจะเตรียมตัวมาก่อนบางทีแบบยกตัวอย่างครับพี่เขาคิดไม่ออก
5: เขาค่อนข้างจะตื่นเต้นคือรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
6: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันหามันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พ
0: อครับช่วงนี้จะบวกด้วยคำเข้าเอ้ยบวกน้ำเข้าหุ่นพลนะครับ
6: เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
7: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกๆอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
5: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถและถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
6: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ใช่มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วครับอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็ต้องสำเร็จสักวันครับ
8: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
6: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ปหงกหน้าห้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทาง

0: ด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
1: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again? What's this?
2: Van.
1: What's this?
2: Van.
1: It's a van. Repeat after me. It's a van.
2: Van.
1: It's a van.
2: It's a van.
1: Van.
2: Van.
1: Van.
2: Van.
1: Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคําทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอนเมโทโลจีของเรื่องของการสอนคําศัพท์ค่ะ
2: What is
1: cheese
2: cheese
1: cheese What is
2: cheese
1: cheese บางคนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v
0: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง lecture ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้น
1: ๆ the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปานะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำสิคะ V
2: V
1: V
2: V
1: V บางคนบอกว่า Vมันคนละความหมายนะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตในอะไร V
2: V
1: V V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ม
1: ี
2: ลม
1: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฟิปาหอลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือคราวนี้มีตัวนึงที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรstart with f
2: f
1: วิธีการออกเสียง f ก็คือเอาลิ้นฟิปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย f ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว v v v กระดาษกระเทือนไหม v v แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะคราวนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนักเรียนดูนะคะดูนะ f f f กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
2: ไหว
1: เอาอีกครั้งหนึ่ง f f f เอานะคะคำแรก van
2: van
1: van
2: van
1: van แล้วคราวนี้เราเปลี่ยน the first letter เป็น f ออกเสียงใหม่ว่าแฟน
0: จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
1: The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย
2: fast
1: The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: run
2: โอ
1: เคนะคะ

0: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ
1: Lice
0: แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัวทีนี้วิธีการเอาเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R R ศิลปะทำสิคะ R เราจะเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น R
1: R
0: R The farmers plant rice สิ
1: The farmers plant rice
0: เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
1: ch
0: เอาใหม่ที่ start ด้วย
1: ch
0: ตัวนี้ start ด้วย
1: sh
0: แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เราบอกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม
1: ่ช
0: ิ
1: บ
0: ช
1: ิ
0: บ
1: ช
0: ิ
1: บ
0: ชิบตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็น
1: ชิบ
0: ชิบ
1: ชิบ
0: ชิบ
1: ชิบ
0: ชิบแรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
1: She sells on the seashore She sells seashells no more
2: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
1: Shell
0: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
1: She sells seashells on the seashore
0: Good ต่อไป
2: She sellsShells no more
3: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S จนอ่านได้ครับ
0: เอานะ
3: A
0: คราวนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
3: เอ
0: ฟังดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่
3: เอช
0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้
3: เอช
0: good excellent เก่งมาก
4: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period

0: ก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
1: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมี intonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับA N กับ A N กับ O T กับ O คำที่ตัว the first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A O O E O N A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะตรงนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away นั่นเลยอย่าลืมเสียง run away
2: run away
1: run away
2: turn off
1: Turn off ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า
2: turn off
1: is a
2: run away
1: turn off
2: front off
1: weekend
2: lots of
1: look round บางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chainingเข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง
2: alive, when they arrive
3: weekend, this weekend
2: on this weekend
3: recycle
2: front of the room
3: The teacher stands at the front of the room
2: Oh,
1: excellent! เก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มันช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: พลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ
1: Well, I've brought the cast list,
2: right?
1: And I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells the story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
2: Right, yeah.
3: We wish you a Merry Christmas.
4: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
1: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
5: Sastrigal.
1: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
5: Punjabi.
1: Should we all have a practice?
3: Sastriga.
1: Brilliant.
4: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโธรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
1: Sastrigal Bethany.
5: Sastrigal.
6: The majority of our children
4: เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
6: Children from the Christian faith.
1: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
4: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทละครเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลลีวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสกันทั่วโลกค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
1: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
7: The Christmas story,
1: the Nativity. Who was born?
7: Jesus
1: was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title. Hey, what's this about?
7: When the angels appear from the shiny little star.
1: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
4: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดงดูตอนนี้ก็จะรู้สึกค่อนข้างหนักใจนะคะเพราะว่าแมรี่ป่วยแต่ว่าเราก็มีนักแสดงแทนแต่ว่าเธอก็ป่วยเหมือนกันซะอีก
1: I want you to think how does the character feel at this moment? What would they say?I'm not worried if you don't say word for word what it says on the script.
7: Come along, Reuben. This is a very special night.

0: a very special night.
1: I know, Mum.
0: Oh, yeah. I know, Mum. I know, Mum. I'm so excited.
2: Because
3: เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
0: But Mary, we have to go because Emperor
2: Augustus.
0: Augustus has ordered.
2: I wouldn't say.
3: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
2: You need to stand back a bit, and with innkeepers don't slouch.Innkeeper, stand up straight. Okay, Amna, could you say your line again? And who knows?
0: And who knows? They might fancy a bite from a little boy. Oh no!
2: Do it again for me, so I can copy you. Ready?
4: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแบบนี้แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ด้วยครับหันมามองบ้านเราบ้างถ้ากิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
5: สวัสดีครับ
4: 2ท่านครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของ2ท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
6: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
4: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
6: ใช่ค่ะตรงนี้ปีคือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามหลักอิสลามแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
4: ้
6: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมหรือว่าเด็กอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้จังบอกกันตรงๆนะคะ
4: ดีฮะครับของคริสต์ธรรมวิทยานี่สัดส่วนเป็นไงฮะอาจารย
5: ์โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
4: อ๋อเหรอ
5: ครับผมแล้วก็คริสต์เองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8% 9% แล้วก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
4: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลิวูดนะฮะพออาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้นไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
6: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
4: ม
6: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่นๆตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคมนะคะ
4: ของที่คริสต์ธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
5: ้มีครับ
4: เหมือนกันเลยไหม
5: คล้ายๆกันครับก็มีเอาเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
4: ครับ
5: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรร
4: ม
5: แต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
4: ของอาจารย์จัดการยังไง
5: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัวหลัก ในการแสดงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
4: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์วรยาเป็นห่วง
5: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
4: ครับแล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงอาจารย
6: ์ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้ว
4: เ
6: ราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
4: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
6: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
4: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหมฮะ
6: อ๋อตรงนี้เราสอนให้รู
4: ้
6: เพื่อที่ว่าเขาเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธเขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
4: ยังไงครับ
6: อย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะมีกฎเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1 ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน 9:30 น.นะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจะ
4: เรียนรู้
6: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4 ป.5 ป.6 เด็กเหล่านี้จะต้องถูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดแต่เราไม่ได้บังคับนักเรียนพุทธแต่ก็มีนักเรียนพุทธส่วนหนึ่ง
4: มาอดด้วย
6: ใช่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ปลูกลูกซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสันต
4: ์
6: ก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนให้เขารู
4: ้
6: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
4: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
5: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
4: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงเขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นฮะมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไง
6: ท่านมุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
4: ์
6: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
4: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
6: ใช่ค่ะ
4: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
6: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
4: ทำไมฮะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคอง ระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
6: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับ
1: ขอรับบริการคู่มืออาชีพนะครับกับผมพอแล้วแต่ตอนนี้อยู่กับอาจารย์จอละสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: เห็นว่าวันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์เตรียมอะไรมาฝากผมด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
2: โอ้วันนี้มีหนังสือดีมากเลยนะชื่อ Teaching Hope นะคะอันนี้ก็คือเห็นคุณพอเนี่ยเป็นพิธีกรรายการการศึกษาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนเนี่ยเขาบอกความหวังในการสอนนี่จะเป็นยังไงสื่อเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะของแอนนาควินเดรนซึ่งได้มาจากประสบการณ์จริงของครูหลายคนนะคะก็มาพูดว่าเขาการสอนเขาเนี่ยเขาเจอประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
2: ที่
1: อุตส่าห์เอามาฝากกันครับแล้วเดี๋ยวจะไปกลับไปอ่านเลยครับผมเองก็มีมาฝากอาจารย์เล่มหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมนี่เล่มนี้ครับเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ครับผู้ก่อตั้ง Apple Computer นะชื่อไอคอนนะครับ
2: น่าสนใจ
1: ครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทำไมเราสองคนเอาหนังสือมาแลกกันนะครับ
2: ค
1: ือมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย์ว่าคนไทยเรายังอ่านหนังสือน้อยไปไหมครับ
2: ส่วนใหญ่จะอ่านน้อยอยู่นะคะก็จะอ่านเฉพาะนิทานนิยายอะไรเงี้ยมันเด็กๆก็การ์ตูนตลอดบางทีโตแล้วยังอ่านการ์ตูนเลย
1: ก็สิบนินทาดารา
2: สิบ
1: อันนั้นจะอ่านเยอะหน่อย
2: แต่วิชาการนี้แน่นอนเลยอ่านน้อยมากน้อยเลย
1: แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนนะฮะได้ชมเนื้อหาตอนนี้รับรองว่าจะรักการอ่านมากขึ้นเยอะเลยครับลองไปชมกันดูฮะ

0: ฉันคิดว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโรงเรียนประถมการอ่านเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้เด็กได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตฉันจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านและเพื่อสร้างชุมชนนักอ่านขึ้นในห้องเรียนอีกด้วยนะคะ
1: Liam and good morning Chanel Right okay everybody it's time for our poem of the day should we have a little look at the list see who's on it today Holly and Flo there you are girls what have you got for us today
2: Busy day by Michael Rosen
3: Pop in
2: pop out
3: Pop over the road,
2: pop out for a walk,
3: pop in for a talk,
2: pop down to the shop,
3: can't stop,
2: got to
0: pop. กิจกรรมหนึ่งที่เราทำในห้องก็คือทุกๆเช้าเด็กแต่ละคนหรือว่ากลุ่มจะผลัดกันออกมาอ่านบทกวีให้เพื่อนฟังอ่านบทกวีประจำวัน
3: Pop over the road,
2: pop out for a walk,
3: pop in for a talk.
0: เราไม่ได้อ่านกลอนใหม่ทุกวันแล้วค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของใหม่เสมอไปเด็กๆชอบฟังบทกวีเดิมที่เขาชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
1: What have you got for us today?
4: Witch's Charm from Macbeth.
1: Ooh, spooky. Okay.
5: Round about the golden goat, in the poisoned estuary's throat.
0: สิ่งหนึ่งที่การอ่านบทกวีประจำวันมีประสิทธิผลมากก็คือมันทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเขามีกรรมสิทธิ์ถ้าเขาอยากออกมาอ่านเขาจะมาที่ห้องเวลาใดก็ได้แล้วก็ลงชื่อตรงวันที่เขาต้องการจะอ่านบทกวีนะคะอีกเรื่องที่ฉันทำก็คือแนะนำหนังสือน่าอ่านเมื่อเด็กอ่านหนังสือจบแล้วและชอบหนังสือนั้นมากแล้วก็คิดว่าคนอื่นน่าจะชอบเช่นกันฉันก็จะส่งเสริมให้เขาแนะนำหนังสือนั้นให้กับเพื่อนๆของพวกเขาด้วย
6: The book I'm recommending is called My Grand's Great Escape. It'sBy Jeremy Strong, and I really like this author. And he writes really funny books that are really good.
1: Okay, so it's funny, right? Has anybody got any questions for Oscar today about My Granny's Great Escape?
7: Who is your favourite character?
6: I quite like Lancelot because he's like a really cool guy.
0: เด็กที่เป็นคนแนะนำหนังสือได้คิดจริงๆว่าทำไมเขาจึงชอบหนังสือเล่มนั้นนะคะ
6: Whenever he says somethingHe'll make what he said into like a joke.
0: มันดีต่อเด็กคนฟังเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้ว่าควรจะอ่านเรื่องไหนแล้วก็มันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับนักอ่านคนอื่นๆด้วย
1: To recognize some of the illustrations, Oscar, is it?
6: Next, you're at Jacqueline Wilson.
0: ช่วงแนะนำหนังสือน่าอ่านสามารถทำให้เด็กรักการอ่านอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นแนวทางที่ฉันพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดในวิชานี้ล่ะค่ะ
1: Okay, thank you, Oscar.
0: ในชั้นเรียนนี้ฉันใช้หลายวิธีเพื่อกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านฉันจะใช้มุมหนังสือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นี่ก็คือมุมอ่านหนังสือเข้ามาชมสิคะคุณจะเห็นได้จากบนกระดานว่ามุมหนังสือว่าด้วยสิ่งที่เด็กๆเลือกแล้วก็ข้อมูลจากเด็กด้วยนะคะฉันได้ติดบทวิจารณ์หนังสือไว้ตรงนี้แล้วคุณก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้มันแสดงรูปหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆด้วยค่ะและมันก็ดีมากเลยนะคะมันทำให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นออกมาส่วนตรงนี้จะเห็นว่าฉันพยายามแสดงว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะอ่านต่อไปบ้างฉันจะให้ตัวเลือกไว้มากๆเด็กๆจะได้เลือกได้อย่างอิสระเลยล่ะว่าจะอ่านอะไรต่อไปเพราะว่าบางครั้งเด็กก็สับสนถ้าหากว่ามีหนังสือให้เลือกมากๆเขาไม่รู้ว่าเล่มไหนจะเหมาะกับเขาตรงนี้ก็คือส่วนของมุมหนังสือที่ทำให้มันเด่นมากเราเรียกตรงมุมนี้ว่าเธออ่านอะไรอยู่

0: การก็คือว่าเด็กแต่ละคนจะเลือกรูปทรงใดก็ได้แทนตัวเด็กจะเขียนชื่อหนังสือที่เขาอ่านอยู่ในเวลานั้นและฉันก็ยังมีของตัวเองเลยนะคะผู้ช่วยฉันก็มีเด็กๆจะได้เห็นว่าทุกคนอ่านหนังสือมันไม่เพียงแค่นั้นนะคะแต่ว่ามันยังช่วยให้ฉันรู้ด้วยว่าเด็กๆอ่านหนังสืออะไรอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะแนะนำเรื่องอะไรให้อ่านต่อไปกิจกรรมเหล่านี้ดีมากตรงที่มันกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของเด็กในจุดต่างๆแต่ละจุดจะมีที่มาแตกต่างกันแล้วก็มารวมกันเข้าเป็นชุมชนนักอ่านขนาดใหญ่ที่สามารถจะสนทนากันในเรื่องที่พวกเขาสนใจเป็นพวกที่หลงใหลการอ่านแล้วก็อดใจรออ่านหนังสือเล่มต่อไปแทบไม่ไหวค่ะ
1: ได้ชมกันแล้วนะฮะ building a reading community สร้างชุมชนที่รักการอ่านอาจารย์ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของการอ่านนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราเหมือนกันนะครับ
2: ของโลกเลยไม่ใช่ของประเทศ
1: ไม่ใช่แค่เราใช่ไหมอาจารย์คิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์บางท่านทำให้เด็กรักการอ่านได
2: ้สำคัญอยู่ที่ว่าครูเนี่ยเข้าใจหลักการหรือเปล่าว่าการอ่านเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการคิดแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าการอ่านเนี่ยมันได้สาระอะไรที่เขาอยากจะรู้ถ้าเขาสนใจเรื่องที่อ่านเขาจะอ่านแต่ถ้าเรื่องที่เขาไม่สนใจเขาต้องไม่อ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจหลักการเนี่ยทั้งการสร้างความสนใจอะไรหลายอย่างแล้วก็การเลือกเนี่ยเลือกสื่อมาให้อ่านก็เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจระดับวัยแล้วก็ความสนใจของกลุ่มคนด้วยว่าเราจะให้เขาอ่านเรื่องอะไร
1: แต่บางทีคุณครูฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ไม่มาโทษอาจารย์อย่างเดียวได้ยังไงเรื่องของการอ่านมันต้องปลูกฝังในบ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจารย์มองว่ายังไงครับ
2: จริงค่ะการอ่านเนี่ยต้องเริ่มมาตั้งแต่บ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกัน
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาการอ่านมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ต้องพูดอย่างนั้นมันมีการทำวิจัยมาเยอะแยะแล้ว
1: ที่ผมเคยได้ยินว่าให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน
2: ในช่วงที่มารดาตั้งครรภ์เนี่ยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังตลอดเนี่ยนะนี่แหละจะปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งที่ว่าบ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกันให้ดีแล้วก็รับรองว่าเด็กจะรักการอ่านแน่นอน
1: จากในภาพที่เราได้ชมกันเราจะเห็นว่า คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แนะนำหนังสือกับเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์คิดว่าการที่คุณครูมาแนะนำหนังสือให้เด็กอ่านกับให้เพื่อนมาแนะนำให้เพื่อนอ่านเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
2: เนี่ยค่ะที่บอกว่ามันเริ่มจากความสนใจถ้าครูมาแนะเนี่ยครูสนใจหนังสือของตัวที่สิ่งอย่างเช่นเอาหนังสือมาแนะนำให้คุณพ่อเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเกรงใจก็รับไปเพราะว่าใจอาจจะวู้อาจารย์มาสนใจเลย teaching hope อะไรเนี่ยอาจจะไม่สนใจก็ได้แล้วก็อาจจะไม่อ่านแต่ถ้าให้เขาเลือกเองเขาจะเลือกเล่มที่เขาชอบเขาก็จะชอบเมื่อชอบก็ต้องอ่านเมื่ออ่านแล้วมีสาระก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นคือเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเห็นไหมเขามีความสามารถนะที่จากการค้นคว้าของเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือว่าหนังสือมีคุณค่ายังไงเขาว่ามีสามารถที่จะหาความรู้ได้จากตรงแหล่งไหนแล้วเอาไปให้เพื่อนได้เนี่ยคือความภาคภูมิใจที่เกิดนั้นต่างคนต่างมีความสนใจที่แตกต่างหลากหลายแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันครูเองก็ได้รู้ด้วยไม่ใช่แต่นักเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มจุดให้เห็นให้เด็กได้รู้ด้วยตัวเองว่าหนังสือมีคุณค่าอะไร
1: จำเป็นไหมครับว่าเด็กทุกคนควรจะต้องรักภาษาหรือว่ารักความสวยงามของภาษาหรือรักสุนทรียะของภาษาเพราะเด็กบางคนอาจจะชอบอะไรที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์มากๆไม่ชอบไอ้เรื่องภาษาเรื่องของการแต่งกลอนอะไรพวกนี้ครับ
2: การอ่านเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู
1: ้
2: เป็นเครื่องมือนะคะถ้าเผื่อเราอ่านไม่ได้คำว่าอ่านไม่ได้เนี่ยหมายว่าอ่านในระดับที่คิดไม่เป็นเนี่ยนะคะถ้าเราอ่านในระดับที่ถูกต้องก็คือในระดับที่คิดเป็นมีความรู้สึกของตัวเองนะเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าสุนทรียะมันเป็นยังไงจากถ้อยคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็นคนอ่านไม่เป็นมาเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปศึกษาหาความรู้อะไรของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นการอ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะให้คนเรียนด้วยตัวเอง
1: แล้วเนื่องจากว่าแน่นอนว่าคุณครูอาจารย์มีอิทธิพลกับนักเรียนเยาวชนไทยมากอาจารย์มีข้อแนะนำเพื่อนครูด้วยกันไหมครับว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นได
2: ้วิธีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจเท่านั้นเองว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง
1: ครับผม
2: งั้นครูเนี่ยไม่สามารถจะไปสอนวิธีอ่านโดยอ่านให้ฟังได้นะต้องให้เขาลงมืออ่านเพียงแต่ว่าเราชี้แนะวิธีการว่าอ่านอย่างนี้จะสนุกอ่านอย่างนี้จะจับความได้เร็ว

0: เราสอนกันด้วยเทคนิคนะพยายามให้เทคนิคต่างๆหลากหลายอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะวิดีโอที่ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าครูพยายามให้เทคนิคหลายอย่างมากที่ให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจค้นคว้าด้วยตัวเองเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่
1: อ
0: นแล้วก็เอามาเขียนเองแล้วก็มาแบ่งปันกันอ่านอะไรทำนองนี้ทำให้เด็กสนใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือหัวใจของการจะส่งเสริมเด็กให้รักการอ่านก็คือต้องให้โอกาสเด็กในการอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พยายามช่วยเขาคือเราเป็นผู้ช่วยว่ากลวิธีที่จะอ่านได้ดีค้นคว้าได้เป็นควรจะทำยังไง
1: รายการนี้ผู้ปกครองก็ชมเยอะนะครับอาจารย
0: ์
1: ในหน้าที่อาจารย์ก็เป็นคุณแม่เหมือนกันอาจารย์ทำใหลูกอาจารย์รักการอ่านได้ยังไงครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากให้ลูกรักการอ่านบ้างจังเลยหมดจะเล่นเกมอยู่ได้ทั้งวัน
0: จำได้ว่าอย่างนี้ก็คือว่าอย่างช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมอย่างเงี้ยเด็กก็จะมีเวลาว่างมากตัวเองก็จะบอกมีหนังสือที่ใช้รูปภาพเยอะๆหน่อยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเรารู้ว่าเด็กๆจะต้องดูภาพก่อน
1: ค
0: ือการสื่อสารบอกแล้วภาษาคือการสื่อสารก็ต้องดูภาพอยากจะอ่านต้องเอาสิ่งที่น่าสนใจนะคะหลายแบบอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันดูมีการผจญภัยมีหุ่นยนต์มีอะไรที่ดูน่าสนใจเด็กผู้หญิงก็จะเป็นอะไรที่น่ารักสัตว์เรื่องของสัตว์พูดได้อะไรทำนองเนี้ยก็จะมีซื้อหนังสือเหล่านี้น่ารักน่ารักไว
1: ้
0: แล้วก็จะออกจากบ้านก็บอกว่าวันนี้อยู่บ้านเนี่ยอย่างน้อยวันนี้น่าจะเล่าให้ฟังนะกลับมาเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมอ่านอะไรก็ได้เนี่ยที่วางอยู่บนตู้หนังสือเนี่ยบนชั้นเนี่ยเล่มไหนก็ได้ลองอ่านสักนิดได้ไหม
1: แล้วต้องมีผลตอบแทนให้ด้วยไหมครับมีแบบว่าร
0: างวัลมี
1: แรงจูงใจไหมครับ
0: มีแรงจูงใจก็มีรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยบ้างเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดี
0: ใช่ค่ะคือไม่ให้เด็กใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: อย่างน้อยอ่านอะไรก็ได้สักเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันสั้นๆไม่ต้องนาน
1: ผมว่าเล่าหนังสือเป็นอีกอย่างเป็นของขวัญที่ดีในโอกาสต่างๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเงี้ยแทนที่จะอาจจะให้เล่าหรืออะไรเงี้ย
0: ให้เขาเลือกเองพาเขาไปร้านหนังสือแล้วให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากจะเลือกอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอ่านนี่แหละเราอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะคะไอ้การที่เขามองพ่อแม่อ่านนี่แหละทำให้เขาอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่หยิบอะไรมาอ่านแล้วเขาก็จะตามเราเพราะนั้นการเลือกหนังสือที่จะรับแม้แต่นิตยสารในบ้านนี่ก็ต้องเลือกว่ามีอะไรที่จะจูงใจลูกได้บ้างไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่เหมาะกับเด็กหรือว่ามาให้เด็กเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเหมือนกันที่จะวางไว้
1: เขาบอกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
0: ใช่
1: ไหมคุณพ่อแม่เป็นยังไงลูกเขาก็ก๊อปปี้แบบนั้นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ได้ฟังวันนี้แล้วรักการอ่านมากขึ้นไหมครับนี่เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์เสารักคงต้องลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์อีกท่านนึงนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่มืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.สาวลักษณ์รัตนวิทย์หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับต้องถามอาจารย์ว่าจากที่อาจารย์เคยเห็นมาครับเราสามารถแปลงห้องเรียนเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมครับ
0: โอ้มากมายเลยค่ะเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครูสามารถจะสร้างบรรยากาศได้หลายแบบมากให้เด็กได้จินตนาการแล้วมีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในสถานการณ์จริงในเรื่องนั้นๆก็ยิ่งทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้น
1: ค่ะครับผมต้องเหมือนกับคุณครูท่านนี้แน่เลยนะครับเป็นคุณครูจากประเทศอังกฤษนะครับเขาจำลองห้องเรียนของเขาเนี่ยให้เป็นฉากฆาตกรรมหรือว่าเรียกว่าความสิ่งหรือสถานที่เกิดเหตุจริงๆนะฮะฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วสนุกมากลองไปชมดูครับ
2: ผมคิดว่าที่เกิดอาชญากรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะชักจูงเด็กๆให้อ่านหนังสือนะครับเพราะมันมีความลึกลับอยู่ว่าใครเป็นคนทำด้วยเหตุนั้นเด็กจึงอยากจะมีส่วนร่วมว่าเรื่องที่อ่านอยู่เป็นอย่างไรกันแน่ผมทำกิจกรรมหมุนเวียนขึ้น4กิจกรรมครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอ่านในวิธีที่แตกต่างออกไปตลอดบทเรียนนักเรียนจะได้เวียนทำกิจ

0: ามทั้ง4ด้วยเช่นกันนะครับ
1: Here we are. This is the crime scene.
0: กิจกรรมหนึ่งคือให้เด็กไปดูสถานที่เกิดเหตุเด็กก็จะไปกับผู้ช่วยสอนไปดูรอบๆการจัดวางสถานที่ให้เหมือนที่เกิดเหตุช่วยได้มากทีเดียวครับเรื่องสร้างสภาพแวดล้อมและก็ช่วยจูงใจเด็กอีกด้วย
2: There's like one mug here and one mug down and two glasses over there.
3: He's kind of spread out. Isn't
4: I think the first thing I really noticed was the body on the floor. It was like it was kind of real because I mean like in all this Poirot and Inspector Morse stuff, they always have like they draw around the body in chalk.
0: ผมคิดว่าการสร้างที่เกิดเหตุช่วยเป็นแรงในการสร้างบริบทให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้มากทีเดียว
5: I was just getting ready for bed when I heard the door slam downstairs. It was unusual for people to be leaving the house so late at night. So I rushed to the window to try and see who it was.
0: กิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนได้วิเคราะห์บันทึกให้ปากคำของพยานนั่นคือแบบฝึกหัดการอ่านเพื่อจับใจความโดยเด็กๆต้องมองหาข้อความที่บรรยายลักษณะผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
5: Dark hair. I'll just write dark hair because we don't really need to scream.
6: It's important to say.
5: His height. Tall. Dark hair.
0: สิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปก็คือนำข้อมูลที่สรุปได้จากคำบรรยายมาจับคู่กับรูปในฐานข้อมูลผู้เคยก่อคด
5: ี He's 32. He's a teacher. He weighs about 196, which is quite close to 200.
4: Yeah.
5: Sam Wilson.
4: I think he's the closest because they said about 40.
0: อีกกิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนวิเคราะห์ร้อยแก้วประเภทที่ต่างออกไปนะครับในที่นี้ก็คือบันทึกประจำวันที่เขียนโดยบุคคลที่หนึ่ง
7: Mr. Wilson, my neighbor, he is still furious with me for running his dog over with his motor car. Do you think there's an important piece of information there, Dennett? Is that something we need to highlight?
8: Yeah,
7: you do.
0: ผมเลือกใช้กิจกรรมนี้เพราะมันสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ประเมินผลการเฝ้าดูนักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทำให้ผมมีโอกาสได้ประเมินเด็กแต่ละคนได้อย่างด
8: ี
0: น่าสนใจว่าเด็กๆมักจะขีดเน้นข้อมูลไว้มากมายนะครับ
7: Just tell me, Linda, what are the really important pieces of information?
8: The bit that Mr. Wilson's neighbour, he is still like furious for accidentally running over the poor dog.
7: Okay, so how are we going to shorten that into a quick note for our whiteboard?
4: Mr. Wilson was furious about the dog.
7: That could be a good note. Excellent.
0: โดยหลักแล้วมันคือบทเรียนการอ่านการที่นักเรียนทำโน้ตสรุปช่วยได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วการอ่านเพื่อจับใจความก็คือการที่นักเรียนสรุปประเด็นไว้ในใจและสิ่งที่กิจกรรมทำก็คือจัดความคิดของเด็กให้เป็นระเบียบ
7: You guys here, you're gonna need to come over and set yourself up on the Audacity clips.
0: อีกกิจกรรมหนึ่งเด็กๆจะฟังคลิปเสียงคำให้การของพยานเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะขึ้นอีกด้านหนึ่ง
9: Sounded like the owner of the house, Samuel, was arguing with a young woman of some sort.
7: What I'm going to do now is I'm going to give you a few minutes just to talk about what you think actually happened on that fateful night.
8: Could have been Laura. It could have been Laura.
4: I don't think it's Laura because I
8: think it's David Markham.
5: I thought it was really interesting finding out all about it and kind of fun as well to solve something. It gives you loads of clues on who did it and you just want to read more to find out.
4: Mr. Wilson, hey David Markham.
0: ถึงแม้บทเรียนนี้จะเน้นหนักที่การอ่านเพื่อจับใจความแต่มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนักเรียนไปยังหัวข้ออื่นๆในการอ่านเขียนเช่นเด็กๆจะเขียนรายงานจากโน้ตที่พวกเขาสรุปไว
10: ้อาจารย์พอได้เห็นตอนนี้แล้วรู้สึกอยากกลับมาเป็นเด็ก อยากไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะสมัยก่อนถ้าแบบมีการเรียนการสอนวันนี้ก็คงจะดีนะ
11: เรียนกันอย่างสนุกสนาน
10: สนุกมากสนุกมากอาจารย์เห็นเมื่อสักครู่คิดว่าเด็กได้อะไรจากการสอนแบบนี้
11: มากมายเลยมากมายเลยได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งได้ค้นคว้าตามความสนใจแล้วก็ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนแล้วก็ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวในเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ของกลุ่
10: ม
11: ที่จะทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาภาษาที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเยอะเลย
10: ได้ใช้ทักษะด้านภาษาค่อนข้างครบเลยนะครับ

0: เลย
1: อ่านเขียน
0: ทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนด้วยความสนใจของตนเอง
1: อ
0: ันนี้ค่ะชัดเจนเลยว่าทำให้การเรียนรู้เนี่ยประสบความสำเร็จ
1: ต้องชมคุณครูด้วยนะครับ
0: ต้องชมค่ะที่ได้สร้างเรื่องราวให้เด็กได้คิด
1: ม
0: ีสถานการณ์ของการใช้ภาษาจริงๆทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนเลยนะแล้วก็ค้นคว้าด้วยมีลักษณะที่เอาคำถามมานำเอาเหมือนกับการวิจัยไปด้วยในตัวที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองอ
1: ัน
0: นี้ดีมากๆค่ะ
1: ถ้ามองอีกมุมนึงแบบเขาเรียกอะไรคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: คนที่คิดว่าเอ๊ะมันหลุดกรอบการเรียนการสอนไปหรือเปล่าเอ๊ะไวยากรณ์จะตกหล่นไปไหมเนื้อหาแกนการภาษาอังกฤษที่ควรจะได้จริงมันจะเคลื่อนไปไหม
0: ไม่ตกหล่นเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กออกมาเสนองานตัวเองแล้วเนี่ย ครูมีหน้าที
1: ่
0: ชี้แนะช่วยเหลือถ้ามีอะไรบกพร่องเช่นประโยคนั้นประโยคนี้อันนี้เราลงมาเล่นเรื่องภาษาได้ในการชี้แนะแก้ไขกันเปลี่ยนประโยคใหม่ซะอะไรทำนองนี้อธิบายว่าประโยคนี้น่าจะอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันเริ่มมาจากตัวเด็กเองแล้วก็เด็กก็สนใจมากกว่าที่จะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองบกพร่อง
1: อ
0: ันนี้คิดว่าดีมากนะคะเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเด็กได้ประเมินตัวเองไปด้วยว่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่า
1: ครับผมในแง่ของความเหมาะสมบ้างครับอาจารย์บางคนอาจคิดว่าเฮ้ยปลายห้องเรียนเป็นฉากฆาตกรรมเงี้ยฮ
0: ะ
1: มันดูรุนแรงเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยนั้นนะ
0: มันมองได้หลายมุมนะคะแต่ในแง่นี้เนี่ยไม่ถึงขนาดว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องที่หูดูหวัดเสียวมาเพียงแต่ว่า
1: ไม่ได้เอาเลือดมา
0: ไม่ได้เอาเลือดมาโรยเพียงแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยนะสถานที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะคนเขามาตายแล้วมันนอนอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากประวัติที่ต้องไปสืบค้นไปค้นคว้าประวัติของแต่ละคนเข้ามาประกอบคดีที่เด็กทำตัวเหมือนว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเป็นนักสืบ คือมีบทบาท มีหน้าที
1: ่
0: รับผิดชอบ ไม่ได้ดูน่ากลัว แต่มาดูน่าตื่นเต้นมากกว่านะคะ นี่ก็ไม่ได้ดูว่าน่ากลัวอะไรเลย
1: ครับผมอาจารย์คิดว่าแบบนี้มันพอจะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ไหมฮะ
0: โอ้มากมายเลย
1: คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี้ย
0: ค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องเลยมีเกี่ยวกับการค้นคว้าและทดลองอยู่แล้วนะถ้าเผื่อเราหากรณีศึกษาที่จะค้นคว้าทดลองมันต้องมีประเด็นมันก็เรียกอะไรสมมติฐานมีการตั้งสมมติฐานของเรื่องว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองค้นคว้าแน่นอนเลยความคิดตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีแล้วก็เรื่องที่เอามาใช้ในภาษาเนี่ยนะเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเหมือนกับการสอนวิทยาศาสตร์เป็นในตัวถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์เราสามารถจะเอามาใช้ได้ในวิชาภาษาทั้งหมดนะคะ
1: ครับผมถ้าครูไทยมาทำแบบนี้บ้างเนี่ยอาจารย์คิดว่าอย่างเทอมนึงเนี่ยทำได้สักกี่ครั้งกี่วันถึงจะเหมาะสมนะฮะ
0: โอ้มากเลยค่ะเราเรียกว่าการบูรณาการ
1: ทำทุกวันได้ไหมครับ
0: ทำทุกวันได้เลย
1: ทำก็ได้
0: แต่ละเรื่องที่เราเอามาเนี่ยนะครูอาจจะวางแผนได้เลยว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะบูรณาการไปสู่เรื่องโยงเข้าไปสู่เรื่องอื่นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของดนตรีจากดนตรีเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่กีฬายกตัวอย่างนะเข้าไปสู่กีฬาอาจจะเข้าไปสู่สุขภาพพลานามัยสุขภาพอาจจะเกี่ยวข้องไปเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวจะไปเกี่ยวกับการทดลองอะไรบางอย่างจะเกี่ยวโยงกับวิชาได้ทุกอย่างเลย
1: ครับผมจากตอนครามซีนหรือว่าฉากฆาตกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
0: ชอบตรงที่ว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะค้นหาคำตอบคือการตั้งปัญหาให้เด็กว่าจะหาคำตอบนี้อย่างไรเด็กทุกคนนี้ก็มีโอกาสได้คิดได้จินตนาการได้ค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะหาคำตอบด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบนะเป็นนักสืบนะจะต้องเอาสืบค้นคดีนี้อย่างยุติธรรมอะไรทำนองนี้เรียนได้หลายเรื่องทีเดียวค้นหาความจริงฮะ
1: ตอนที่ผมดูตอนผมรู้สึกว่าเอ้ยมันหนักเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยนั้นนะแต่พอดูไปสักครู่เอ้ยดูแบบว่าเด็กอายุประมาณสัก10ขวบแต่เขาสามารถคือเราอาจจะประเมินเด็กตามไปจริง
0: ๆ
1: เด็กเขามีความสามารถ
0: และมีความคิดมีความสามารถและมีความคิดค่ะเขาก็มีความสามารถไปในมิติของการคิดของเขานะซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะเกินไปหรือเปล่าเขาก็คิดได้ในมิติของเขานะคะ
1: คือถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็บอกเองว่าเขาทำไม่ได้
0: ครูก็จะเข้าไปช่วยเหลือนักไม่ใช่ว่าครูจะอยู่เฉยๆนะจะเห็นว่าครูก็จะคอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแม้ในเรื่องของการค้นคว้าการอ่านอะไรบางอย่างครูก็แนะนำเหมือนกัน
1: การอ่าน
0: เมื่อกี้นะคะที่ว่า

0: คนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีประวัติอย่างไรเงี้ยครูก็ช่วยแนะช่วยแนะอยู่ตลอด
1: ต่างต่างคนทำงานเป็นทีมช่วยกันวิเคราะห์ว่าเอ้ยคนนี้คนนี้ตัดออกไปไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นคนนี้มากกว่า
0: เนี่ยดีมากๆเลยรู้จักการทำงานกับเพื่อนแล้วก็รับผิดชอบร่วมกัน
1: แล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆเมื่อสักครู่นี้เขาได้ใช้ทักษะในด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้มากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฟังคลิปเสียงอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจที่จะแกะเสียงนั้นนะหาความหมายพยายามจับประเด็นอันนี้คือถูกต้องเลยก็คือพยายามหาประเด็นหลักของเรื่องที่จะจับใจความให้ได้ว่าเขาพูดอะไรกันนะนอกเหนือไปจากการอ่านนะซึ่งต้องมาอ่านอีกว่าประวัติแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะได้ทุกทักษะเลย
1: แล้วก็เอาแต่ละข้อมูลที่ได้จากแต่ละทักษะฟังอ่านมาประกอบกัน
0: ทุกอย่างมาประกอบกันเป็นความคิดของตัวเองที่จะเขียนออกมาแล้วก็เตรียมการที่จะมารายงานในชั้นเรียกว่าสอนเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะก็เรียกว่าได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่าง
1: ตอนนี้เขาจะเน้นมากเรื่องของทักษะการอ่านเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คิดว่าเด็กได้อะไรจากการอ่านมากที่สุดนะครับ
0: นั่นก็คือการจับใจความสำคัญของประเด็นที่อ่านว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนอ่านอย่างไรแล้วก็รายละเอียดที่จะเข้ามาประกอบต่างๆอ่านแล้วได้ใจความสำคัญหลักแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักความจำได้ที่เราเรียก recalling สำคัญมากเลยเรื่องของการอ่านเป็นเนี่ยอ่านแล้วจะต้องระลึกได้ด้วยเพราะนั้นการอ่านที่ตัวเองสนใจการอ่านที่เกิดจากการค้นคว้าตีความของตัวเองเนี่ยมันทำให้จำแม่นอันนี้ก็คือหลักการของการอ่านเป็น
1: งั้นอาจารย์พอจะสอนเทคนิคนิดนึงได้ไหมครับเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาจารย์พอจะแบบให้ทิปพวกเราสักนิดนึงนะให้ไกด์สักนิดนึงไหมว่าทำไงถึงจะอ่านแล้วจับใจความได้ดี
0: อ่านแล้วต้องคิดแล้วต้องคิดตามแล้วก็จับประเด็นให้ได้ว่าจุดหลักของเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องที่เรากำลังอ่านเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่เราอ่านได้และนั่นคือการอ่านที่แท้จริง
1: โอเคครับเพราะงี้สนุกมากเลยอย่างที่บอกเลยชื่ออาจจะบอกว่าฟังดูน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูได้ชมไปแล้วก็อาจจะลองไปจินตนาการดูได้นะว่
0: าท้าทาย
1: ว่าห้องเรียนของตัวเองฉันจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของครูมืออาชีพแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าจารย์สารดาสีอยู่เนี้ยเสื้อสีลุงเลยอ่ะ
1: ชอบเปรี้ยวดีทันสมัย
2: อาจารย์เป็นอาจารย์ที่แหวกแนวมากค่ะ

0: ือครูรัตดาศรีสังวาลตอนที่ครูบรรจุมาใหม่เนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2519จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่เคยย้ายไปไหนก็เลยกลายเป็นครูเก่าแล้วก็แก่ที่สุดในโรงเรียน
1: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกว่า40ปีแล้วที่อาจารย์รัตดาศรีได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จากประสบการณ์อันยาวนานนี้อาจารย์พร้อมที่จะแบ่งปันเทคนิคและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
0: มันยากตรงไหนรู้ป่ะคะในการสอนให้เด็กม.6เนี่ยเพื่อจะให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนใจเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเรียนหลักสูตรเดียวกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมถึงมหาวิทยาลัยเพียงแต่ข้อสอบตอนที่มันออกซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำสำหรับม.6เนี่ยนะคะก็คือ1จะต้องดูว่าเรื่องที่ใช้สอนเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเรื่องข้างเคียงที่มันน่าสนใจมาเล่าให้เด็กฟังได้ไหมยกตัวอย่างประกอบได้ไหมแล้วมันมีอะไรบ้าง2คือความรู้ทุกครูทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแต่ทักษะของการหยิบประเด็นในการทำข้อสอบสั้นๆแล้วเร็วแล้วถูกต้องแม่นยำเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาด้วยตัวเองให้มากแล้วก็คิดมาเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยคิดไปถึงใจเด็กที่ไม่ชอบเรียนภาษาไทยเขาไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอย่าไปคิดว่าทำไมเด็กถึงไม่ชอบคือเขาไม่ชอบถ้าเขาชอบเขาไม่เรียนวิทย์น้อยเด็กวิทย์ที่จะชอบเรียนภาษาไทยเพราะเขาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบเราทำไงให้เขาชอบภาษาไทยมีเอกลักษณ์ของเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรใครรู้บ้างใครรู้ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นภาษาอื่นไม่มีเลยใครรู้เสียงวรรณยุกต์กับรูปวันนี้เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานกอเอ๋ยกอไก่ถึงหอนกฮูกใครจำได้หมดทั้ง44ตัวไหม
2: กอไก่กอไก
0: ่กอไก่ไปเลยไม่งั้นพอกอไก่ขอไข่พององูก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเร็วๆๆๆขอไข่นายขอขวดของเราดังๆ
2: ขอวายข้าวนาขอคนถึงขังขอละคังข้าวฝา
0: เร็ว
2: ๆขออูใจข้าวขอลาชัย
0: ดังๆดังๆอย่าลืมดังๆตายหยุดไอ้โดนมันไปไม่ทันแล้วหยุดมันไปไม่ได้แล้วไม่รู้จักดอจดาแล้วมันรู้จักแต่ดอเด็กครูเห็นนะหลายคนมันท่องไม่ได้อ่ะนั่นน่ะข้างหลังมันท่องไม่ได้ต้องหันอะไรเหมือนเด็กต่างประเทศเลยมันยากที่จะจำได้การที่ครูลองให้เด็กท่องกอเอ้ยกอไก่ถึงหอตะคู่เนี่ยแล้วมันจะล่มทุกครั้งเนี่ยเพื่อต้องการให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยมันยากแต่วิธีที่ครูจะสอนต่อไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อมีรู้จักพยัญชนะเราก็จะเรียนเรื่องพยัญชนะต่อด้วยสระและวรรณยุกต์เมื่อทั้งหมดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมารวมกันก็จะเกิดเป็นพยางค์คือเสียงพอเกิดเป็นเสียงก็จะเกิดเป็นคำแล้วก็ขยายจากคำเป็นประโยคคำนักเรียนก็จะต้องไปเรียนเรื่องคำมูลคำผสมคำซ้ำคำซ้อนคำบาลีสันสกฤตคำสมาสุนทรีพอประโยคก็ขยายประโยคออกเป็นประโยคความเดียวความรวมความซ้อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นประโยคสาเหตุผลลัพธ์แล้วต่อไปก็จะเป็นบอกว่าเป็นองค์ประกอบของคำเป็นองค์ประกอบของประโยค จำเป็นมากเด็กอยากรู้ค่ะว่าเขาเรียนไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้อะไรได้บ้างเขาได้ใช้ได้จริงไหมถ้าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรียนเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนทุกคนเนี่ยจะต้องบอกเหตุผลของการเรียนรู้ว่าจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ตรงจุดนี้จุดนี้อย่างเช่นเรียงความเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเรียงความนะมันจะมีตรงนี้คำนำเนื้อเรื่องสรุปแล้วเด็กก็จะเบื่อมากว่าเคยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขียนไม่เป็นแล้วจะเขียนไปทำไมแต่หนูต้องรู้นะอย่างเด็กเก่งนี่นะคะหนูอาจจะไปสอบทุนคิงทุนกอพอซึ่งจะต้องเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะสนใจสําเด็กเก่งลงจะบอกงี้สําหรับเด็กปานกลางหรือเด็กค่อนข้างอ่อนลงไปเราก็เอาแค่ว่าสิ่งใดที่ให้เขาได้ซึ่งไม่ต้องปรับกระบวนการยากนักเราก็ให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปทําข้อสอบตรงจุดนี้ได้บ้าง
3: อาจารย์ลดาสีเริ่มจากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายเห็นภาพนำไปต่อยอดกับการเรียนภาษาไทยในขั้นต่อไปได้
0: อ
3: ่
0: าล่ะทีนี้เรามาเริ่มพร้อมกันท่องให้จำได้ท่องวรรควรรคก่อน5เที่ยวพอเที่ยวที่4ที่5เราก็จะเริ่มท่องจากความทรงจำแล้วเพราะนั้นเข็นศักยภาพมาให้เต็มที่จำไม่ได้ในชั่วโมงว่าตามครูก่อนนะคะวักกะกะคะคะคะงะอ่าว่าวักกะกะคะคะวักจะจะชะชะชะยะ
4: นักเรียนต้องท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้ให้ได้แล้วให้รู้พยัญชนะวรรคเหล่านี้มันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรง
0: ลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังไปโน่นแล้วท่อง
2: วักกะ
0: ดังๆดีมาก
2: วักจะจะ
4: และเมื่อจำได้ตรงจุดนี้แล้วครูจะให้นักเรียนพัฒนาจากพยัญชนะวรรคเหล่านี้มาเป็น พยัญชนะไทยซึ่งเราจะเพิ่มจากตรงจุดนี้โดยที่ไม่ต้องกอเอ๋ยกอไก่ถึง44ตัวซึ่งมันเป็นล่มอยู่ทุกครั้งอีกแล้ว
0: ต่อไปนะคะตรยางคือการนำพยัญชนะวรรคเรายืมมาใช้ทั้งหมด35ตัวคราวนี้จะเป็นของไทยล้วนๆเลยเพิ่มอีก9ตัวซึ่งได้แก่ดูตามว่าไม่ได้สร้างขึ้นตามฐานที่เกิด

ามความพอใจและความใกล้ชิดเอาตัวคล้ายๆกันใส่เข้าไปเฉยๆขอมีอะไรที่เหมือนขอไหมถูกต้องเอาเติมเข้าไปเมื่อครบ44ตัวพยัญชนะเหล่านี้เรา

0: จริงๆเนี่ยป่านนี้แล้วยังท้องไก่จิกเด็กตายบนปากโอ้ยเชยมากขอบอก
1: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งทำไมจะต้องให้ไก่เป็นฆาตกรมันอยู่ทุกปีทุกปีกี่ชาติมาแล้วไก่ไม่เลิกเป็นฆาตกรสักทีไม่สงสารมันเหรอเนี่ยท้องแค่นั้นเราก็ได้แค่เรื่องเดียวเกือกสอนกลางพอตั้งพยัญชนะว่าปุ๊บเห็นข้อสอบอ่ะข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่มากที่สุดเอาเริ่มยากแล้วไม่ใช่อักษรกลางกจดตดตบปอแล้วแต่ถ้าท่องจุดนี้จะตอบได้หมดเลยมันจะออกซ้อนกลางซ้อนสูงซ้อนต่ำอักษรเดียวซ้อนคู่ได้หมดเลยไม่มีใครไม่ได้ทุกคนจะได้หมด
2: ท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้นักเรียนสามารถทำข้อสอบอักษรกลางได้เลยโดยไม่ต้องท่องทีนี้ถ้าสมมติให้ท่องต่อเพราะอักษรสูงเนี่ยก็ท่องไม่ได้อีกอักษรต่ำยิ่งแย่ใหญ่เลย24ตัวจำไม่ได้ใช่ป่ะเคยท่องแบบนี้ใช่ป่ะจำไม่ได้แต่ทีนี้จะจำได้หมดเอาละคราวนี้อักษรกลางมี9ตัวพยัญชนะวรรคแถวที่1
3: ดังนั้นสูตรพยัญชนะวรรคถ้าจำโครงสร้างได้แล้วก็จะสามารถแยกโครงสร้างทางภาษาให้เห็นถึงรูปและเสียงทำให้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ทั้งอักษรกลาง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8กับเศษสวรรคโยงมานะคะเศษสวรรคอีก1คืออะไรลูกออ่างทีนี้เราก็จะจำได้แล้วข้อสอบเราเรื่องอักษรกลางหนูจะทำได้
3: อ
2: ัก
3: ษรสูง
2: เฉพาะพยัญชนะวรรคมีแค่7ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7กับเศษสวรรคกลุ่มนี้อ่ะลูกเศษสวรรคสะหะเนี่ย
3: อักษรต่ำ
2: ส่วนที่เหลือเขาเรียกอักษรอะไรที่เรียนจำไม่เคยได้เลยอักษรอะไรลูกอักษรต่ำไม่เคยจำได้เลยอักษรต่ำจำไม่ได้มีกี่ตัวลูก24ตัวทีนี้อักษรต่ำจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรคู่และอักษรเดียวทีนี้อักษรที่คู่กันเนี่ยคือคอคืออักษรต่ำนะลูกคู่กับหอทีนี้เอาตัวชอ2ตัววงชอ2ตัวโยงมาหาอะไรคะชอกับอะไรคะชอ
3: และนี่ก็เป็นวิธีการจำเพื่อหาอักษรคู่โดยการจัดกลุ่มของพยัญชนะที่มีเสียงเดียวกันเมื่อได้ครบแล้วให้สังเกตที่พยัญชนะแถวที่3เป็นต้นไปก็จะเป็นอักษรคู่ทั้งหมด
2: ทอผู้เฒ่าทอธงทอทหารแล้วก็ที่เหลือเป็นอักษรเดี่ยวคราวนี้นักเรียนไม่ต้องไปท่องอีกแล้วว่างูใหญ่นอนแนบน้ำโมลาโลกอะไรไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องเลยตอบได้หมดเลย
4: จำได้แค่อักษรกลางครับตั้งแต่เรียนมาก็มีแค่อักษรกลางที่จำได้ครับว่าเป็นเพลงสมัยประถมที่โรงเรียนสอนนะครับนอกจากนั้นผมก็มั่วๆทำข้อสอบมาตลอดมาแต่ก็ตอนนี้ผมว่าผมก็มีเข้าใจเรื่องนี้จริงๆและสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริงแล้วครับ
5: พออาจารย์เติมตัวอักษรออกไปเข้าไปอีกไม่กี่ตัวมันก็กลายเป็นพยัญชนะไทย44ตัวซึ่งแบบมันเป็นจุดที่เราแบบมองว่าเอ้ยเราไม่เคยรู้เลยแบบเนี้ยเราปกติเราคือเราต้องท่องแยกคือพยัญชนะก็ไทยก็44ตัวอักษรสูงกลางต่ำก็ท่องต่างหากเลยมันก็เลยเยอะแยะไปหมดจนแบบมันน่าเบื่อค่ะ
6: คือเทคนิคหลายเทคนิคเนี่ยเราก็ยังใช้ของอาจารย์ระดาศรีอยู่อาจจะเป็นเรื่องพยัญชนะวรรคบ้างหรือว่าการแบ่งตรยางนะครับซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจง่ายรวมถึงเรื่องประโยคนะครับอาจารย์ระดาศรีใช้แค่ประธานหนึ่งกริยาหนึ่งคือประโยคความเดียวซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ถนัดไม่ชอบตรงนี้แต่พอเรียนกับสารดาเสียว่าเฮ้ยมีแค่นี้จริงหรอทำไมมันง่ายอย่างนี
3: ้การเรียนจากพื้นฐานเรื่องพยัญชนะทำให้ต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเช่นการแต่งประโยคการเขียนเรียงความไปจนถึงการอ่านเขียนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและนอกจากเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อาจารย์ลัดดาศรีคำนึงถึงก็คือการสอนให้สนุก
2: ก่อนที่จะมาเป็นภาษากลางเนี่ยมันมีถิ่นแต่ละถิ่นเนื้อถิ่นอีสานถิ่นใต้คนใต้เนี่ยเป็นคนที่อะไรยาวๆจะตัดสั้นหมดเลยแล้วก็พออีกคนขานมาก็บอกไปหาดใหญ่มันถามอยู่แค่ไหนยัยรู้เรื่องเลย
1: ครูที่เป็นครูภาษาไทยต้องทันสมัยอะค่ะอย่าตีกรอบให้ตัวเองว่าต้องเป็นครู

0: เป็นครูไม่เป็นครูบ้างก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้
1: ภาษาไทยเป็นภาษาคำเย
0: อหลักของการถ่ายทอดความรู้ของครูตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมามีกฎอยู่ข้อเดียวนักเรียนเรียนไปแล้วต้องเป็นครูได้คือเรียนให้เป็นครูเขาถ้าเรียนเป็นครูก็จะมีความรู้มากกว่าคนที่เรียนเพื่อไปสอบเพราะนั้นจะทำข้อสอบก็ได้จะสอนก็ได้แต่ถ้าเรียนเพื่อไปสอบก็จะรู้แค่ไปสอบเพราะฉะนั้นกฎของครูคือว่าเมื่อครูสอนไปแล้วต้องสอนคนอื่นต่อได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้แล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2

และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ Gmme หารด้วย r กำลัง2โดยที่ me และ r ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ w เท่ากับ mg และ g เท่ากับ me หารด้วย r กำลัง2เมื่อ g คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรนาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น1.22 คูณ 10 กำลัง 5 กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ mg เอา m เท่ากับ 1.22 คูณ 10 กำลัง 5 แทนลงในตัว m นะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า g ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง 2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ

มคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักยังบอกไม่ถูกจริงๆ

0: อนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะ
0: ก็คือมีเลข
1: ใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับอันนี้อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม.6
0: อนุบาลถึงม.6เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส์
1: ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักสูตรแกนกลางมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชี้วัดเหมือนกันนะตัวตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
2: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
3: เขาจะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
4: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดู
0: ครับ
4: จะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาวอลเลย์บอลก็เตะก็เล่นกับเขา
5: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจะพอดีต่อ1ห้อง
6: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
5: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอ่ะ
7: เด็กอยาก
8: อะไรอีเฮ้ยนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
1: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกูคือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกูเขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกูให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียนสองอย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนแล้วก็ภาษามือ A ถึง Zนะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6 ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6 จบม.3 หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน

0: ติกูรักแม
1: ่
2: คือวันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
3: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
4: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งกีฬาประชาชนเดี๋ยวเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเปรมทินสุรนนท
5: ์
4: ผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
5: ฟิตมาแล้ว
4: ฟิตมาแล้วเต็มที่เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราต้องออก
5: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆไหม
4: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
5: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
4: ครึ่งวิใช่โรงเรียนนำมาแล้วเนาะออกตัวมาแล้วนำมาแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสื้อสีมันเย็นคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกเนี่ยวิ่ง200นำมาเข้าที่1
6: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
7: เผลอมากกว่าอีก
6: เผลอมากกว่าอีก
8: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนี่คือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยๆไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนักเด็กๆน่ารักอ่ะ
7: คร
8: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
3: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาที่เราถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งนึงกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนหนึ่งอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกเรารู้สึกเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับ น้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพระพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะออก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่

0: ที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระเข้ามาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็กร้อยกว่าคนเด็กร้อยห้าสิบกว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
1: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
2: ก็ยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
3: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่นี่คงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เนาะ
4: ยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่นี่ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
0: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Teachers Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องสงสัยต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับ

0: แต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้ง
1: ครับ
0: ทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
1: บ
0: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมุติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: ผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนะครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูแล้วต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามา
1: ครับ
0: การที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได
1: ้
0: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
1: ต้องโทหรือด็อกเตอร์ขึ้น
0: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์ด็อกเราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันใหม่ต้องเป็น4นักก
1: ็
0: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกเนี่ยครับด็อกเตอร์1คนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเราอาจจะอนุโลม7คน10คน
1: ครับ
0: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: กับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1: ครับ
0: ก็เป็นขั้นตอนเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
0: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อมนะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนที่จะประกาศ
1: ว่าพร้อมจริง
0: ว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
1: ้
0: มีปริญญาโทเท่านี้มีรอสอเท่านี้มีผอสอเท่านี
1: ้
0: แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได
1: ้แล้วถ้าถามณวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมมหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม
0: คือ
1: ย
0: ังต้องรอคือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อ
1: ครับ
0: แต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรมั้ย
1: ครับ
0: แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะ

0: าสู่ประชาคมอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันนึงรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
1: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก็สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ใครจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะฮะสองคือความที่มหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนมีตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
0: ผมตอบนิดนึงก่อนครับไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
1: ่ครับ
0: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบบ
1: ครับผม
0: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้านะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
1: ่
0: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ยก็จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นี่ครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผมนะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
1: 6ปี
0: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: อีกกระบวนการนึงก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี4บวก2ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
1: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
0: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับเพราะบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
1: ีอยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอเขาลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นนะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต่
1: เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายมีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ประกัน
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: การพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
1: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอ

0: รม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวท.สควค.ก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวท.เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให้
1: ครับ
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
1: ีอยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นนะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
1: ่เราจ
0: ะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายมีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำครับเรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: มีการพูดมีการโพสต์กันอยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี้
1: เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวท
1: ครับ
0: สควคก็คือทุนของคณะกรรมการ

0: ส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให้
1: ครับ
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: แต่ว่า
0: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีค่าหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: อันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ
1: ครับ
0: ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการ
1: ครับ
0: นะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน
1: ์ครับ
0: พระองค์ท่านมีพระดำรัสมาว่าเอ๊ะจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี่ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่เกล้ามาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับก็จะส่งเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรก
1: ครับ
0: ตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: ครับแล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์ใช
0: ่ถ้าพวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจม
0: ั
1: ่นจริงๆฮะครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครไงฮะม.6ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6ครับเราดูคะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 GPA นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู
1: ่ครับ
0: เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้โทเฟลประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษาโทเฟล
1: 500
0: เพื่อที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่มั้ยฮะที่จะรับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.จบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่าง
1: ครับ
0: นะครับเราก็มีโครงการเหล่านี้
1: ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ก็ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอความพร้อมเก่ากลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีนึง
1: ครับ
0: นะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk อาจจะได้นำเสนออีกครั้งนึง

0: ตอนนั้นนะ
1: ครับผม
0: มีอะไรอีกไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
1: ๆคืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
0: ครับ
1: นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่งสองก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้

0: ประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจบเนี่ยครับเขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อในอนาคต รวมกับเมื่อเขาจบมาเนี่ยครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้นเงินเดือน
0: ใช่ครับคนหนึ่งมันสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับมันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริงๆแม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริงๆแล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จเพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิดที่มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มานะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่
0: กรรมการทุกท่านยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่ชุดเดิม
0: เพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: เพราะเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมก็บอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยต่อไปท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลประถม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆผ่านมติครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็ผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: 10,000แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิตเพอร์เซคันด์เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบทางไกลนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กในอำเภอไหนในประเทศไทย
1: ครับ
0: มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุสรอาจารย์สาธิตใช่ครับเพราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดีครับ สอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: แล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่อง

0: งการครูพันใหม่นี้ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
1: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของสำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
0: ครับ
1: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
0: ครับผม
1: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www.mua.go.th ก็ได้นะครับ
0: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ได้ครับ
0: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
2: ดีครับ
0: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W กับน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอ อันนี้เนี่ยคือฟรีบอดี้ไดแกรมของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของโบยันฟอร์สนั่นเองเนื่องจากว่าโบยันฟอร์สเนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ MG บวก FB หรือโบยันฟอร์สนั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้แล้วเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องเด็กนักเรียนของเราต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะมีความรู้ที่ต้องใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวและถูกต้องด้วยนะคะแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าลูกเราเนี่ยรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ก็จริงแต่เมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยมักจะอ่านไม่ค่อยได้มักจะเขียนไม่ค่อยถูกเราต้องช่วยเขาค่ะทำอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านแจกลูกและสะกดคำค่ะการแจกลูกเพื่อการอ่านการสะกดคำเพื่อการเขียนนะคะคุณครูขาและไอ้แจกลูกสะกดคำเนี่ยทำอย่างไรคะทำไม่ยากค่ะคุณครูขาเรามาทบทวนพยัญชนะสระวรรณยุกต์กันอีกสักนิดนึงนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ถึงหอนกฮูกแล้วนะคะสระค่ะอะอาอิอีอึอืออุอูเอเอแอแอสระของเรามีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะสระบางตัวเขียนไว้ข้างหลังสระบางตัวเขียนไว้ข้างหน้าสระบางตัวเขียนไว้ข้างบนค่ะเช่นสระอิอีอืออค่ะสระสองตัวเขียนไว้ข้างล่างคือสระอุสระอูค่ะเขียนไว้ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเอาไว้ล้อมๆเลยค่ะมีค่ะสระเอาอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้ทั้งข้างหน้าเขียนไว้ทั้งข้างหลังนะคะสระเอาเนี่ยค่ะเขียนข้างหน้าเขียนข้างหลังนะคะฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกให้เขาเอามารวมกันให้ได้ระหว่างพยัญชนะกับสระและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้อง

ไม่ลืมก็คือวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะ4รูป5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนะคะป้าป่าป้าป้าป๋าป่าระดับเสียงของวรรณยุกต์ทำให้คำมีความหมายต่างกันป่าป่าโอ้ต้นไม้ขึ้นมากมายค่ะป้าคือผู้หญิงคนหนึ่งป้าบางคนก็เรียกพ่อของตัวเองว่าป้าป้าก็หมายถึงพ่ออย่างเงี้ยค่ะนะพอเสียงวรรณยุกต์มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายของคำก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะเด็กนักเรียนของเราส่วนใหญ่จะพูดว่ามักจะบอกว่าคุณครูค่ะไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะได้แต่เวลาเรียกคุณครูต้องคุณครูคะหนูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ลืมค่ะฝึกบ่อยๆทุกเช้านะเด็กจะได้จำได้ค่ะทีนี้เมื่อเด็กจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วเนี่ยฝึกให้เด็กเอาพยัญชนะสระวรรณยุกต์มารวมกันค่ะตั้งแต่เริ่มแรกคุณครูดูนะคะเอาคำง่ายๆก่อนเช่นคำว่ากากาเด็กก็ต้องนึกแล้วอ๋อกานะมีกอไก่1ตัวละค่ะนะคะสระอาเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะกออากานะคะสอนแค่นี้ไม่พอนะคะเมื่อเด็กอ่านออกแล้วเขียนซิเขียนลงในสมุดก็ได้เขียนตามนี้ก็ได้ค่ะกออานะคะเนี่ยค่ะออกเสียงแล้วเขียนค่ะออกเสียงแล้วเขียนจากนั้นต้องรู้ความหมายด้วยกาหมายถึงอะไรคะลองถามเด็กดูซิเด็กบางคนอาจจะบอกว่ากาหมายถึงนกกาที่นะร้องกากากาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้เขาบอกความหมายให้ได้บอกอะไรก็ไม่ผิดค่ะจากนั้นเอาความหมายที่เขารู้แล้วเนี่ยลองสิลูกลองเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคซิกาบินมาการแต่งประโยคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเรียนว่าเขาจะแต่งได้ประโยคสั้นๆประโยคยาวๆหรือวิธีการสร้างคำที่บ้านมีกาต้มน้ำก็ย่อมทำได้นะคะคุณครูใจเย็นๆนะคะจากตรงนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มความยากเข้าไปตัวนี้อะไรคะลูกอะไรคะลูกคะคอควายสระอะไรคะลูกถ้าคออาค่ะยังไม่พอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปคออาคาคางอคางคางหนูอยู่ไหนคะจับสิคะลูกคางคุณครูคางของคุณครูนะคะคางของคุณครูอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนะครูมีคางผมมีคางไหมผมมีคางไหมอนุภาพมีคางอย่างนี้ใช่ไหมลูกคะเจนมีคางไหมคะคางของเจนแหลมแหลมเนาะจุฬาลักษณ์มีคางไหมลูกนะอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมาคุณครูเริ่มอาจจะเติมวรรณยุกต์ค่ะคุณครูคะตัวนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะลูกบอใบไม้สระอะไรคะลูกสระอานะบออาบากดอะไรคะลูกบออาบาบานอบานเช่นดอกไม้บานดอกไม้บานทำยังไงทำมือสิคะลูกดอกไม้บานดอกอะไรบานคะลูกดอกกุหลาบบานดอกอะไรอีกดอกกล้วยไม้บานดอกอะไรอีกลูกดอกชบาบานดอกอะไรคะลูกดาวเรืองบานคุณครูจะเติมนะคะครูเติมวรรณยุกต์ค่ะเติมวรรณยุกต์ข้างบนนะคะบออานอบานบานไม่โทบ้านนะคะบ้านทำยังไงบ้านบ้านมีหลังคาใช่ไหมลูกนะเนี่ยค่อยทำไปอย่างนี้ค่ะคุณครูคะจากพยัญชนะสระเพิ่มตัวสะกดเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปค่ะคุณครูสามารถพูดได้2 อย่างนะคะ
นะแต่คุณครูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง

0: ย่างเดียวนะคะเช่นนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มบออาบาบานอบานอย่างนี้ก็ได้ค่ะบออาบาบานอบานแล้วจึงตัวว่าบานไม้โทบ้านอย่างนี้นะคะนะคะนะถ้าเด็กของคุณครูเริ่มต้นนะไม่ใช่ว่าบออานอบานไม่โทบ้านแบบนี้เด็กจะไม่ได้นะคะค่อยๆไปช้าๆบออานอบานไม่โทบ้านนะคะอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆทีละตัวบออาบาบานอบานบานไม่โทบ้านนะคะค่อยๆว่าไปนะพอได้นะคะค่อยๆขยับไปทีนี้ถ้าหากว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราให้เขาดูรูปคำจำรูปคำก่อนนะคะจำรูปคำเอาคำง่ายๆนะเอาสระหน้าแล้วกันอันนี้สระอะไรคะเด็กๆสระเอนี่ตัวอะไรคะลูก
1: ม
0: อมาไม่ใช่เอมอมีนะลูกนะนะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าสระนั้นจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะล้อมรอบยังไงวิธีการสะกดนะของภาษาไทยก็คือต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะก่อนค่ะคุณครูขานะคะกอเอาเกานะเกาเอกเก่าเกาโทเก้าเกาตีเก้าเกาจัตวาเก่าอย่างนี้ค่ะต้องพยัญชนะก่อนนะคะนะตออีตีอย่างนี้ค่ะกอเอเกปออูปูต้องพยัญชนะก่อนทุกครั้งค่ะมอเอเมเมคอเมฆรูปคำคือตัวนี้ค่ะมอเอเมเมคอนี่คือคอระฆังถูกไหมคะคุณครูอย่าสอนว่ามอสระเอนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระค่ะนะคะไม่ต้องมีคำว่าสระนะคะไม่ใช่มอสระเอคอระฆังอย่าสอนอย่างนั้นค่ะมอเอคออ่านว่าเมฆมีตัวอะไรสะกดสิคะสระเอมอม้าและคอระฆังค่ะอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันนะคะดูอันนี้ไหนค่ะอันนี้คือพยัญชนะอะไรลูกต่อเต่าอันนี้สระอะไรคะลูก
1: ส
0: ระอานะต่ออาตาค่ะนะคะนะนะต่ออาตาหนูหนูมีตาไหมคะ
2: ม
0: ีค่ะมีตากี่ข้างคะตามีกี่ข้างลูกของหนูอ่ะสองข้างตาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้มองการสนทนาการคุยจะสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะ
1: คุณครูครับแล้วถ้าแบบว่าตาไม่ใช่ตาแบบนี้มีตาอยู่ที่บ้านคร
0: ับ อ๋อตาที่เป็นพ่อของคุณแม่หนูใช่ไหมลูก
1: บ้านก็เรียกตา
0: เขาเรียกคุณตาคุณตาผู้หญิงคุณตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูก
1: เป็นผู้ชาย
0: เพราะฉะนั้นหนูลองเอาคุณเอาตาความหมายนั้นมาแต่งประโยคซิลูกตาอยู่บ้านใช่ไหมคะตาเป็นผู้ตาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: ตาเป็นผู้ชาย
0: ตาเป็นผู้ชายนะเก่งมากที่หนูคิดต่อไปได้โอเคนะนะทีนี้ลองดูคำต่อไปนะลูกนะคะเด็กๆนะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: มอมาม
0: อมาถ้าเป็นเด็กสักประมาณป.1 นะคะคุณครูลองอันนี้ขีดอย่างนี้ด้วยค่ะเขียนอย่างนี้นะคะมออะนะมออะนะคะสระอะนะคะสระอะคุณครูคะสระอะอย่าเขียนตามยถากรรมไม่ได้นะคะต้องอยู่ข้างบนตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างตรงใต้พยัญชนะนี้นะคะอย่าเขียนจึ๊กๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะให้มันได้ระดับดีๆค่ะสระอะนะคะมออะมะนะคะรออ่าระอ่านว่ามะ
1: ระ
0: ระเห็นไหมคะมะระเอาใหม่ลูกมออ่ะมะ

0: ระออกเสียงตัวรอชัดๆลูกรออะระอ่านว่ามะระเจนมะระเคยกินไหมลูก
1: เคยค่ะมันขมๆใช่
0: ขมจุฬาลักษณ์รู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก ชอบไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ชอบมันไม่สวย
2: ม
0: ันอยากๆอนุภาพที่บ้านปลูกมะระไหม
2: ที่บ้านไม่ปลูกครับที่บ้านซื้อกินคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เหรอคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะลูกอันใหม่อีกครั้งสิคะมะระนะคะดูคำนี้ลูกอันนี้นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกเด็ก
2: ๆหอยหีบ
0: หอยหีบนะคะลากไปสระอะไรคะลูกสระอัวนะคะสระอัวหออัว
2: หั
0: วนะคะตัวนี้สระอะไรลูกสระไอไม้มวนนี่อะไรคะจอจานนะคะจอไอใจหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนลูกหัวใจ
2: ห
0: ั
2: วใจอย
0: ู่
2: ตรงน
0: ี้อ๋อนะคะหัวใจอยู่ตรงนั้นนะอนุภาพมีหัวใจเจนจิรามีหัวใจจุลลักษณ์มีหัวใจหัวใจสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีอะไรคะ
2: หัวใจสีแดง
0: นะหัวใจนะคะลูกนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปสระอื่นตัวนี้ตัวอะไรคะเด็ก
2: ๆลอลิง
0: ลอลิงถามบ่อยๆค่ะเด็กจะได้จำได้จะอาจจะมีเด็กสักคนหรือ2คนที่อยู่ในห้องที่เขายังตามไม่ทันก็ให้โอกาสเขาได้นึกบ้างนะคะให้เขาได้คิดค่ะไม่ต้องรีบค่ะรอนะสระอัมรออัมลำนะคะตัวนี้สระอะไรลูก
2: สระ
0: ไอไม้มาลายอยากตรงนี้ขึ้นมาประมาณช่องหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะช่องหนึ่งคุณถ้าโรงเรียนของคุณครูใช้สมุดที่เป็นช่องช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็ต้องดูนักเรียนด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะตรงนี้ยอยักษ์ยอไอใหญ่ลำใหญ่อีกครั้งสิคะลูกลำใหญ่ค่ะรู้จักลำใหญ่ไหมคะลูกเป็นอย่างไรคะเป็นนักเรียนต้องตอบคำว่าทราบค่ะลูกนะทราบลำไยมีรส
2: หวาน
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบนะคะเอาละค่ะลำไยนะลูกนะตัวนี้นะสระหน้าสระหลังรวมกันแล้วหนูดูดีๆนะคะนะนี่ตัวอะไรลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยากเต็มเลยค่ะนะอยากเต็มเลยค่ะนะคะเมื่ออ่านตัวนี้แล้วให้เขียนลงสมุดด้วยนะคะคุณครูถ้าไม่มีพอพานอันนี้คือสระอะไรคะลูก
2: สระแอ
0: ะสระแอะนะคะอย่างนี้ค่ะโอ้นักเรียนระวังนะการเขียนสระแอะสระแอะนักเรียนจะต้องภาษาไทยต้องเขียนจากหัวไปหางน่ารักมากแต่เวลาเขียนนักเรียนชอบเขียนแบบนี้จากหางไปหัวไม่ถูกนะลูกนะคะถ้าเห็นเพื่อนเขียนไม่ถูกหนูบอกเพื่อนด้วยแต่บอกเพื่อนดีๆนะเพื่อนครับเพื่อนครับเขียนใหม่นะดูนะลูกนะคะสระแอพอนี่อันนี้พอนะพอแอะแพะรู้จักเคยเห็นแพะไหมแพะร้องยังไงคะแพะบ้านจุฬาลักษณ์ร้องยังไงลูก
1: แ
0: พะแพะบ้านอนุภาพละลูก
2: ร้องยังแม
0: ่เอาละค่ะที่บ้านของเด็กๆอาจจะเลี้ยงอาจจะมีคนที่เลี้ยงแพะแพะมีสีอะไรคะสีอะไรลูก
2: ส
0: ีน้ำตาลก็มีขาวก็มีใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ นะแพะมีกี่ขาลูก
2: มีสี
0: ่
2: ขา
0: เก่งมากค่ะนะละค่ะนะคะนะค่อยๆค่ะทีนี้คุณครูขาถ้าหากว่าเด็กนะตัวสะกดเด็กก็ได้แล้วนะคะวรรณยุกต์เด็กก็ได้แล้วคุณครูลอง สอนแจกลูกสะกดคำคำควบกล้ำบ้างนะคะการสะกดคำเพื่ออ่านคุณครูออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันเลยนะคะนะคะเช่นนะตัวนี้นะคะปลอปลอเพราะเด็กจะทราบว่าคันนี้คือปอปลาอันนี้คือลอลิงนะคะปลอปลอหนูออกเสียงตามปลอ
2: ปลอ
0: ปลอคันนี้สระอะไรลูก
2: สระ
0: สระอาปลออาปลาปลออาปลาเอาไหมลูกปลออาปลาเห็นไหมคะการอ่านอย่างนี้ออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันจะทำให้เด็กไม่หลุดตัวนี้ค่ะนะคะไม่หลุดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าสะกดเพื่อเขียนก็ปอรออาปลาเด็กจะได้เขียนได้ถูกต้องนะคะคุณครูอยู่ที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าคุณครูสอนเช่นกรออาบอกราบบางชั่วโมงคุณครูสอนกรออาบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสอนอย่างเดียวตลอดไปค่ะไม่ฉะนั้นแล้วเด็กจะงงค่ะนะคะถ้าต้องการให้เขียนเรียงพยัญชนะทีละตัวเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อการอ่านคุณครูพยายามออกเสียงสองตัวนี้พร้อมกันค่ะกวกวกวอากวากวางอกวางกวางไม่ถูกกว้างค่ะครอครออูครูค่ะนะคะเด็กจะไม่หลุดเสียงรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะเช่นตัวนี้นะคะรอเรือครูหายไปไหนเนาะนี่เนาะไม่เป็นไรไม่หายแต่ยังหาไม่เจอนะคะออกเสียงสิลูกกรอสิคะ
2: กร
0: อกรอรึ
2: ร
0: ึ
2: ร
0: ึ
2: ร
0: ึกรอ
2: กร
0: ออากราอออากรากราบอกราบ
2: กราบอกราบ
0: กรออากรากราบอกราบ
2: กรออากรากราบอกราบ
0: นี่คือสอนเพื่อการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องค่ะคุณครูไม่ใช่ว่าวันนี้สอนกรออากรากราบอกราบอาทิตย์หน้าต่อไปวันจันทร์หน้ากรออากรากราบอกราบแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณครูคะเราต้องรู้ว่าเราสอนอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นไปตลอดเด็กของคุณครูจะได้ค่ะคุณครูนะหรืออักษรนำอักษรนำนะคะค่ะอักษรนำส่วนใหญ่ก็คืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวมักจะเป็นอย่างนั้นเด็กดูนะลูกนะชอลอคุณครูจะใช้วิธีการนะคะค่ะชอชอลออูชอลออูฉลูชอลออูฉลูฉลูปีวัวปีวัวใช่ไหมคะลูกปีปีฉลูคำว่าเสมอสมอเออเสมอสนออามอสนามสนออามอสนามได้ค่ะสนอสนอสมอสมอสมอเออมอเสมอนะคะหรือถ้าเป็นหอหีบนะคะหอนอหอนำนอนะลูกนะคะหอนำตัวยอตัวรอตัวรอตัววอเนี้ยค่ะนะหอนอหอนออหนอหนอวูหนูหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์หรือสื่อตัวนี้ค่ะคุณครูคะทำไม่ยากค่ะทำไว้แล้วก็ใช้สอนอย่างอื่นได้เนื้อหาอย่างอื่นได้นะคะนะขอนออาหนาหนาไม่โทหน้านะคะเอาคำอื่นมาคุณครูก็นะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปค่ะเท่านั้นเองค่ะคุณครูคะนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันจะมีอยู่4คำค่ะยาอยู่ยางยานะปกติแล้วเนี่ยคุณครูเคยเห็นคุณครูบางท่านสอนอนำยอเป็นหยอหยออายาหยามอีกหยามไม่ได้ค่ะคุณครูคะคุณครูต้องบอกว่าอยอ อายายาไม่เอกยาอยอูยูยูไม่เอกอยู่อยอางอยางยางไม่เอกยางอยนะคะอยอากอยากค่ะนะคะอยอายายาไม่เอกยาอย่าทำนะอย่าเดินนะอย่าไปนะอย่าออกนอกห้องนะนะคะเอาลองแต่งประโยคคำว่าอย่าสิคะลูกอนุภาพแต่งก่อนนะ
2: แม่บอกฉันอย่าออกนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะอาเจนว่ายังไงลูก
1: จุฬารักอย่าส่งเสียงด
0: ังจุฬารักว่ายังไงคะลูก
1: นักเรียนอย่าเดินลัดสนาม
0: นักเรียนอย่าเดินลัดสนามนะอย่าห้ามใช่ไหมคะลูกเอาทีนี้หนูๆลองหาเองบ้างดีไหมนะคะหนูๆลองหาเองบ้างนะคะคุณครูจะสั่งให้หนูทำนะหนูหาเร็วๆนะคะหาเร็วนึกว่าพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: บัตรที่คุณครูบัตรที่คุณครูเห็นนะคะคุณครูเอาไปสอนพยัญชนะสระวรรณยุกต์ได้ค่ะเอามาสอนเรื่องคำก็ได้ค่ะคุณครูนะคะสองบัตรเป็นหนึ่งคำสองบัตรเป็นหนึ่งคำหาก่อนพอคุณครูเป่านกหวีดนะหนูยกก่อนใครยกก่อนได้คะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: สองบัตรเป็นหนึ่งคำชิวคุณใครได้ก่อนใครได้ก่อน
2: เจนครับ
0: เจนได้ก่อนเจนได้ก่อนเจนอ่านสิลูก
1: โยอายาค
0: ่
1: ะ
0: ยามีความหมายว่าอะไรคะยาย
1: าเป็นเม็ดยา
0: อ้าวยาเป็นเม็ดยาที่ใช้รักษาแล้วแต่นะคะความหมายอนุภาพได้อะไรลูก
2: ได้ปีครับ
0: อ่านสิลูก
2: ปอีปี
0: ปอีปีความหมายว่าอะไรลูก
2: ความหมายว่าแบบปีมี12เดือนมันเวียนครบเป็น1ปี
0: พยายามให้เด็กให้ความหมายนะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะอ้าวจุฬารักษ์ว่ายังไงลูก
1: ขออาขา
0: ขออาขาขาอยู่ไหน
1: ขาอย
0: ู่
1: น
0: ี่นะคะเอาบัตรลงค่ะต่อไปพร้อมนะพร้อมนะคะ
2: พร
0: ้
2: อมค
0: ่
2: ะ
0: เอาละนะพร้อมนะคะ2บัตรเป็น1คำแต่คุณครูพยายามสั่งให้หลากหลายนะคะพอเด็กของคุณครูเริ่มได้แล้วพยายามสั่งให้หลากหลายค่ะ2บัตรเป็น1คำแต่พยัญชนะต้นต้องเป็นอักษรต่ำอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
2: ได้คำว่างูครับ
0: ง
2: ออูงู
0: งออูงูนะคะงออูงูเด็กอ่านแล้วให้เด็กเขียนด้วยนะคะงออูงูงูคืออะไร
2: งูคือสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีพิษครับ
0: กลัวใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เจนได้อะไรลูกเจน
1: งออางาค่ะ
0: งาคืออะไรคะลูก
1: งาช้างค่ะ
0: งาช้างต่อไปลูก
1: ชออาชา
0: ชออาชามีความหมายว่าอะไรลูก
1: น้ำชาค่ะ
0: พี
1: ่กินตอนเช
0: ้
1: า
0: ได้ได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะคะเอาไม้วางลงไปนะเอานะฟังดีนะกีคราวนี้เอาวรรณยุกต์เข้ามานะคะคุณครูคะกีบัตรก็ได้เป็น1คำแต่ต้องมีวรรณยุกต์โทยางฟังนกหวีดก่อนเด็กจะรู้จักกติกาค่ะ
2: ได้แล้วครับ
0: อ้าวอนุภาพได้ว่ายังไงคำว่าอะไรลูก
2: คำว่าผ้าครับ
0: คำว่าผ้าไหนคำว่าผ้าอ่านสิลูกพออ
2: าผาไม่โทผ้า
0: เจนได้ยัง
1: ได้ค่ะ
0: ได้ว่าอะไร
1: ขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อ่านสิแจกขอไหนนอหนูอยู่ไหนลูกขออึนอขึ้น
1: ขึ้น
0: มีความหมายว่าอะไรคะลูก
1: อาการขึ้น
0: เช่นขึ้นอะไรลูก
1: ขึ้นบันได
0: เจนขึ้นบันไดของจุฬาลักษณ์ก็ลูก
1: ก
0: ้
1: างค
0: ่
1: ะ
0: ก้างงอกลางกลางไม่โทก้างคืออะไรลูก
1: ก้างที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ในปลา
0: ก้างอยู่ในปลา ถ้าเด็กของคุณครูได้เด็กอาจจะบอกว่ากออางอกางกางไม่ถูกก้างก็ได้หรือกออากากางงอกางกางไม่ถูกก้างก็ได้ขึ้นอยู่กับเด็กของนักเรียนว่าแคล่วคล่องว่องไวแล้วหรือยังนะคะต่อไปลูกพร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้แต่ต้องมีตัวสะกดค่ะกติกาคุณครูอาจจะกำหนดว่ามีตัวสะกดแม่กบแม่กดแม่กบแล้วแต่คุณครูนะคะจุฬาลักษณ์ได้ยังลูกเจนได้คำว่าอะไรคะ
1: ได้คำว่าจานค่ะ
0: จานสะกดสิลูกอ่านสิ
1: จออานอจานค่ะ
0: จออานอจานนะจานหมายถึงอะไรคะ
1: จานเป็นภาชนะที่ใส่อาหาร
0: ใส่อาหารแต่งประโยคที่มีคำว่าจานสิลูก
1: ฉันชอบล้างจานค
0: ่
1: ะ
0: ของอนุภาพได้คำว่าอะไรคะลูก
3: ได้คำว่าลูกครับ
0: มีอะไรบ้างลูก
3: รอกูกอลูก
0: แต่งประโยคที่มีคำว่าลูกสิคะ
1: เ
3: จนอยากมีลูกครับ
0: เจนยังอยู่ป.2 อยู่เลยจุฬาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
1: ก
0: ิน
1: ค่ะ
0: กินอ่านสิลูก
1: กออีกี
0: เด็กเขาอาจจะอ่านกออิกิกินอกินก็ได้ค่ะนะคะกินหมายถึงอะไรลูก
1: หมายถึงอากาศกินข้าว
0: กินข้าวแต่งประโยคสิลูก
1: ฉันกินข้าว
0: ฉันกินข้าวทีนี้เวลาแต่งประโยคหนูเลิกใช้คำว่าฉันนะคะลูกนะคะเอาคำอื่นบ้างอ้าวต่อไปนะคะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ให้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ด้วยกี่บัตรก็ได้มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ในการเล่นครั้งแรกๆคุณครูอาจจะให้เด็กเขาอยู่ด้วยกัน2คนหรือ3คนก็ได้แล้วแต่นะคะพร้อมนะคะได้แล้วว่ายังไงครูอนุภาพได้เลยลูก
3: ได้โค้งครับ
0: โค้งอ่านสิลูก
3: คโองอโค้งไม่โค้งไม่โค้ง
0: แต่งประโยคสิลูกที่มีคำว่าโค้ง
3: หลังคาโรงเรียนมีรูปโค้งสวย
0: เจนได้คำว่าอะไรคะลูก
1: ไม
3: ่
1: ม
3: ี
1: ต
3: ั
1: วส
3: ังเกตเห็นไหมจีนจีนาเขาผ
0: ิ
3: ดคร
0: ับ ผิดไม่เป็นไรเจนอาจจะรีบเอามีตัวสะกดไหมของจุฬาลักษณ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งนะคะนะกี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งของอยู่ในห้องเรียนกี่บัตรก็ได้ที่เป็นสิ่งอยู่ในห้องเรียนอันนี้คือการฝึกความคิดให้กับเด็กนักเรียนค่ะนะคะเขาก็จะหาตามตัวเขาว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: สิ่งของในห้องเรียนนะคะสิ่งของในห้องเรียนนะคะเร็ว
3: เอาหนูเป็นอักษร
0: จุฬาลักษณ์ได้คำว่าอะไรคะลูก
1: โต๊ะค
0: ่
1: ะ
0: โต๊ะโต๊ะโต๊ะไม่ตรีไม่ตีโต๊ะอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะต่อไปอนุภาพได้คำว่าอะไรลูก
3: ดินสอครับ
0: ดินสอเอาอ่านสิลูก
3: ดออีนอดินสออสอคร
0: ับ อ่านว่า
3: ดินสอ
0: ดินสอแต่งประโยคสิคะ
3: เพื่อนเหล่าดินสอคร
0: ับ เอาค่ะเจนได้หรือยัง
1: เรียกค่ะ
0: อะไรลู
1: ก
0: กบอะไรลูก
1: กบเหล่าดินส
0: อถ้าเจนจะใช้ตัวนี้เจนจะต้องรู้ว่าอันนี้คือสระอะไรใช้สระอะไรลูก
1: สระโอ
0: ใช้สระโอนะคะนะสระโอพอมีตัวสะกดสระโอมันหายไปใช่ไหมคะลูกนะแสดงว่าเด็กเรียนสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วนะคะ ล่ะค่ะเอาวางก่อนลูกวางก่อนวางก่อนนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะนะเจนเอาคำว่ากบใช่ไหมลูกถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะนี่ใช่ไหมลูกเบิกมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะสระโอใช่ไหมคะจอโอโจพอมีตัวสะกดมาปั๊บสระโอหายไปถูกไหมแต่ต้องรู้ว่านี่คือจอโอบอจบนะคะเข้าใจนะคะเป็นสระโอลดรูปหรืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะลูกค่ะอันนี้มาจากสระอะไรคะลูกมาจากสระอะไรคะมาจากสระอะเก่งมากลูกสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดบอะวะวะนอวันสระอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอย่างนี้คะลูกนะคะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นวันนะเข้าใจนะคะทีนี้ถ้าสระเอะสระเอะเด็กๆหาซิสระเอะปอปลามาปอปลามาตัวนึงมีไหมคะลูกหาสระเอะลูกสระเอะนะคะหาสระเอะให้ได้ลูกสระเอะนะปอเอะเปเอาดอเด็กสะกดเข้าไปเอาดอเด็กไว้ข้างท้ายต่อไปปอเอะเปเปดอเป็ดนะเปลี่ยนสระอะเป็นไม้อะไรคะลูกไม้ไต่คูนะคะนะคะปอเอะเปะเปะดอเป็ดนะเป็นไม้แต่นะเป็นไม้ไต่คูเห็นไหมคะวางให้ตรงด้วยนะเจอยังเด็กๆเจอไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได้ค่ะ
0: มีไม้แต่คู่ไหมคะ
1: ไม่มี
0: ทำไมว่าทำได้นะคะจุลลักษณ์ถือตัวนี้ไว้ช่วยกันถือทั้ง3คนนะคะลูกนะคะให้ได้เป็นเป็ดนะคะถือไว้ทั้ง3คนเลยแบ่งกันถือค่ะแบ่งกันถือนะคะเอาใกล้ๆกันเอามาชิดกันสิลูกให้ชิดๆปอเอกก่อนนี่อีกเอาก่อนอันนี้ก่อนอีกตัวนึงลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาสระอะออกค่ะลูกปอเอกเอาไม้ตะคู่ออกก่อนลูกเอาดอเด็กออกก่อนดอเด็กออกก่อนลูกปอเอกเปเอาดอเด็กเข้าไปตัวสะกดเปดอดึงสระอะออกใส่ไม้ตะคู่เข้าไปเป็ดนะคะเป็ดร้องยังไงคะเด็กๆแต่งประโยคคนละหนึ่งประโยคค่ะลูก
1: เป็ด
0: ว่ายน้ำในคลอง
1: อนุภาพเห็นเป็ด
0: อนุภาพเห็นเป็ดอนุภาพแต่งลูก
3: เป็ดไล่กัดหมา
0: เป็ดไล่กัดหมานะคะราคาราคาหนูจำไว้นะคะลูกนะคะทีนี้นะลูกนะหนูวางบัตรไว้ลูกเอาหมวกนี่สวมศีรษะลูกยืนตรงนั้นก็ได้ค่ะสวมศีรษะนะคะคุณครูคะถ้านักเรียนอ่านออกนะคะถ้านักเรียนอ่านออกอันนี้เป็นคำแล้วนะคะเขาทราบความหมายแล้วเนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้าไปเด็กจะสนุกค่ะเพราะมันเป็นประโยคง่ายๆหนูยิงขึ้นลูกยิงขึ้นใช่ไหมคะยิงขึ้นนะคะทีนี้ดูซิกติกาคือนะคะมองที่ศีรษะเพื่อนมองบัตรที่ศีรษะเพื่อนอย่าไปจับไปแตะไปต้องตัวเขานะคะนะแล้วก็เมื่อมองแล้วก็คิดเราเห็นบัตรเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเราควรจะไปยืนตรงไหนนะเอาละค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะห้ามจับเพื่อนห้ามแตะเพื่อนนะคะย้ายกันไปเองค่ะถูกไหมเนาะคิดว่าถูกไหมคะลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เพื่อนๆในห้องก็จะอ่านว่าแม่เก็บผ้าใช่ไหมคะแสดงว่าอนุภาพต้องได้บัตรคำว่า แม่เจนก็เก็บจุลลักษณ์ก็พาเอาเปิดแผ่นที่2สิคะลูกค่อยๆเปิดนะคะเปิดแผ่นที่2ค่ะลูกนะคะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนนะหันไปดูที่ศีรษะเพื่อนเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่ยืนค่ะค่ะเปลี่ยนที่ยืนค่ะเออโอ้โอแอลคิดว่าถูกไหมเนาะอย่า

0: หายจุฬาลักษณ์ครับ
1: ครับ
0: อะไรหายครับนี่ก็เป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคำถามเอาเปิดต่อไปแผ่นที่3ค่ะลูกห้ามจับตัวเพื่อนนะห้ามจับคำของเพื่อนอ้าวดูซิดูความหมายซิเราควรจะอยู่ตรงไหนเนาะไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเสื้อสีสวยเสื้อสีสวยคำต่อไปเปิดสิคะลูกนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องคุณครูอาจจะมีหลายคนก็ให้เด็กๆ เขาอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะค่ะค่ะเร็วๆลูกเร็วๆค่ะห้ามถามเพื่อนว่าคำว่าอะไรค่ะไหนดูซิอ้าวแล้วค่ะนะเด็กๆเพื่อนๆ อ่านซิใครมาก่อนเอาเปิดแผ่นต่อไปแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายนะคะหยิบแผ่นสุดท้ายเอาไว้ลูกนะคะหนังสือเล่มใหญ่หนังสือเล่มใหญ่นะคะแล้วค่ะพอแล้วลูกนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งค่ะนั่งลงนะคะเอาออกจากศีรษะนะคะคุณครูคะการสอนทุกครั้งเมื่อให้เด็กอ่านแจกลูกสะกดคำแล้วอ่านแจกลูกเพื่อการอ่านออกนะคะสะกดคำนะเพื่อการเขียนได้เมื่ออ่านแจกลูกสะกดคำแล้วคุณครูให้เด็กบอกความหมายด้วยนะคะขึ้นชื่อว่าคำต้องมีความหมายเมื่อมีความหมายสามารถเอาไปแต่งประโยคได้ค่ะแล้วเด็กก็ค่อยๆจะแต่งประโยคไปประโยคมันอาจจะไม่สมบูรณ์เล็กสมบูรณ์น้อยคุณครูก็อย่าไปบอกว่าผิดนะคะถ้ามันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเท่าไหร่คุณครูก็ให้คำแนะนำเติมเสริมเข้าไปถ้าบอกว่าผิดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจให้เขาพยายามอธิบายความหมายของคำไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามพจนานุกรมการคิดให้ความหมายนั่นคือเขาได้พยายามใช้ความคิดนะคะเด็กที่ฝึกคิดบ่อยๆตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ป.1 ป.2 คุณครูจะเห็นว่าเขาจะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเมื่อเขาโตขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของคำใหม่นั้นควรจะสอนแจกลูกสะกดคำทุกครั้งค่ะถ้าเป็นคำใหม่ซึ่งจะปรากฏอยู่ในป.1 ป.2 ส่วนใหญ่คุณครูจะต้องสอนแจกลูกสะกดคำนะคะเพราะเด็กเขายังไม่คุ้นตาค่ะนะคะถ้าเด็กของคุณครูอ่านได้พอขึ้นป.3 ป.4 แล้วไม่จำเป็นต้องสอนค่ะแต่ถ้านักเรียนของคุณครูยังไม่ค่อยได้ถึงแม้จะอยู่ป.3 การแจกลูกสะกดคำก็ยังนำไปใช้ได้ค่ะคุณครูนะค่อยๆสอนง่ายๆจากคำง่ายๆไปหาคำที่ยากขึ้นยากขึ้นเห็นไหมคะที่นำเสนอเมื่อกี้นี้จากคำในมาตราแม่กอกาพยัญชนะสระกออากาตออีตีดออูดูตอโอโตอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะเอาพยัญชนะกับสระกับก่อนจากนั้นก็มีพยัญชนะต้นสระแล้วก็มีตัวสะกดหรือพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์ให้ยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ต้องให้เขาอ่านให้ได้นะคะแจกลูกสะกดคำเนี่ยเน้นที่การออกเสียงค่ะให้เขาอ่านเช่นกออินอกินนะคะถ้าเขารู้ว่าอันนี้คือพยัญชนะตัวไหนออกเสียงอย่างไรสระนี้คืออะไรเขาจะออกเสียงได้ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ฝึกเขียนเด็กก็จะได้ค่ะอย่าลืมนะคะวิธีสอนมันมีหลายแบบค่ะนะคะแต่ให้สอนอย่างเดียวค่ะเช่นบออาบาบานอบานไม่โถบ้านหรือบออานอบานบานไม่โถบ้านหรือบออานอบานบานโถบ้านแล้วแต่คุณครูค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนของคุณครูนะคะอย่าสลับไปสลับมาบางวันก็กรออาบอ

0: บอกราบบางวันก็กรออาบอกราบนะคะเด็กเขาจะงงค่ะคุณครูคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในป .1 ป .2 คำใหม่ทุกคำต้องสอนแจกลูกสะกดคำค่ะและเมื่อสอนแจกลูกสะกดคำเนี่ยคุณครูต้องพยายามให้เด็กเขาบอกความหมายด้วยเมื่อบอกความหมายเสร็จแล้วให้เขานำเข้าไปสู่รูปประโยคค่ะคุณครูคะกิจกรรมเกมเพลงที่นำมาให้คุณครูในวันนี้คุณครูเอาไปปรับใช้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไปปรับใช้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถแต่งเองได้เพลงบางเพลงนักเรียนสามารถหาคำได้ค่ะเราฝึกให้เขาสร้างประสบการณ์ด้วยตัวของเขาเองแล้วคุณครูจะเห็นว่าเด็กนักเรียนของเรานี่เก่งนะใช้ได้นะฝึกเขาต่อไปค่ะหน้าที่ของคุณครูให้โอกาสเด็กนักเรียนที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่ค่ะคุณครูค่ะนะคะถ้าหากว่าคุณครูมีอะไรที่สงสัยคุณครูโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะหรือที่อาจารย์จินตนาด้วงแพงค่ะ0817085979ค่ะยินดีที่จะให้ความรู้แล้วก็คุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2หมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไลซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่า
ชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไปนะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาถึงกันแล้ว
1: คุณซุนครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่คืออะไรเอ่ย
0: ผมว่าน่าจะเป็นมัสยิดนะครับ
1: เป็นมัสยิด
0: แต่ผมว่าไม่รู้มันคือมัสยิดแบบไหนเหมือนกัน
1: มีหลายแบบอ่ะ
0: มันมีหลายแบบแต่ว่าเราดูนี่มัสยิดนี่น่าจะโออาโอทางมากเลย
1: แต่นี่ก็ถือว่าเรา2คนได้มาถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: ใช่ประเทศที่มีการค้าขายน้ํามันแล้วก็ผลิตน้ํามันอันดับ3ของโลกเลยใช่มั้ยครับ
1: ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดูประวัติของประเทศบรูไนประชากรที่นี่มีแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะ 400,000 คน
0: น้อยมากครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ประมาณ
1: 10ล้านขึ้นแล้ว
0: 10ล้านขึ้นแล้ว
1: ครูซุนเคยมาบรูไนมั้ย
0: นี่ครั้งแรกเลยครับแล้วคุณกิฟต์ล่ะครับ
1: ผมก็เป็นครั้งแรก
0: แสดงว่า
1: เราเพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาที่นี่เลย
0: แน่นอนเราอยากจะมาเห็นวัฒนธรรมของคนที่นี่กันแล้วก็การใช้ชีวิตของเขา
1: ครับ
0: แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอะไรครับคุณกิฟต
1: ์คือวันนี้อย่างที่บอกว่านอกจากเราจะมาท่องเที่ยวบรูไนมาศึกษาแต่ละด้านของประเทศบรูไนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีภารกิจมิชชั่นที่ให้ครูซุนกับผมเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยพอมีมิชชั่นผมก็ศึกษาก่อนเลยว่าประเทศนี้เขาคุยกันภาษาอะไรเขาใช้ภาษามาลายู
0: เขาใช้ภาษามาลายูฉะนั้นเข้าทางผมเลย
1: ครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษ
0: แสดงว่า
1: ครูซุนได้มาภาษาอังกฤษ
0: ผมได้นิดหน่อยแต่ว่าผมได้ภาษามาลายูแล้วคุณกิฟต์เราได้ไหมภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษก็ได้นิดหน่อยพอเอาตัวรอดได้แหละผมว่า
0: แสดงว่าเรามาช่วยกัน
1: เดี๋ยววันนี้เราภารกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศบรูไนผมกับครูซุนเนี่ยจะต้องเป็นช่วยกัน
0: ใช่
1: ฝ่าฟันภารกิจไปให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับภารกิจคืออะไร
3: อยากรู้แล้วครับอ
4: ยากรู้แล้วคร
2: ับ งั้นพบกับคนคนหนึ่งครับ
1: ฮัลโหล
5: Selamat datang ke negara Brunei Darussalam.
6: Yeah.
5: Welcome to Brunei Darussalam.
6: Okay.
5: My name is Zainal.
7: Zainal?
5: Zainal.
7: My name is Gift.
5: Gift, nice to know you.
6: Okay.
8: My name is Zulkifli.
5: Senang mengetahui Anda.
6: Yeah.
5: Baik, adakah Anda bersedia untuk menerima misi Anda? Are you ready to receive your mission today?
6: Okay.
0: What is this?
5: You know what is this?
6: Flower.
5: This is flower. This is Simpur flower.
6: Of Brunei.
5: Brunei, yeah. This is Brunei national flower, which is called the Simpur.
6: Simpur.
5: Yes. Open the first leaf. There are five leaves, but I want you to open the first leaf.

0: number 1, which this is one. This one.
1: This one.
2: Open it?
0: Yes. Please.
2: นี่เลยครับ
1: เฮ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี่นะ
2: มัสยิดทางด้านหลังของเรา
1: ใช่เลยอยู่ตรงนี้นี่เอง
0: Brunei is in Islamic country so the first thing you have to know is the religion of Islam and this is the symbol of Islam so the name of this mosque is Jami Asri Hasanil Bolkiah this is one of the biggest mosque in Brunei Darussalam and later on I want you to walk around and I want you to count how many yellow domes are there around the mosque.
2: Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Not yet. Later on, I want you to count all, and then after that, you will come and tell me how many, and then I will give you the correct answer at the end of.
2: Okay. Create a mission.
1: Let's go.
2: เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือเท่าที่ดูเราดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยก็เห็นความยิ่งใหญ่ตามภาพที่เราได้เห็นเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใหญ่มากๆเลย
1: จริงๆครับแล้วดูความอลังการงานสร้างของการสร้างของเขาแล้วก็บ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเลยนะครับเท่าที่ดูอันจีนี่ที่นี่ละมอนะบวช
0: มาเซอร์ dibuat pada tahun 1988 semasa sambutan hari keputeraan Kabahduli His Majesty's birthday 46th birthdayit was officially opened 1988. So this mosque belonged to His Majesty, and he gave it to the people of Brunei Darussalam.
2: ถ้าที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นแต่ละแผ่นเล็กๆติดแล้วกว่าจะยานแนวนะเห็นดูนี
1: ่แล้วดูความสูงมัน
2: โอ้โหผมรู้แล้วทำไมเป็น7ปี
1: นั่นแหละ
2: ผมว่าแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าก็ต้องมี3เดือนน่ะ 2-3 เดือนน่ะนี่คือลองคิดดูจินตนาการต้องต่อนั่งร้านใช่ป่ะ
1: จริงครับจริง
2: ต่อนั่งร้านแล้วก็เอาโบเสดแปะไป
1: แปะให้เป็นรูปร่างด้วยนะ
2: แปะเป็นลายด้วยนะห้ามมั่วด้วยนะเนี่ยเป็นลายเป็นสีสันลวดลายของเขาโอ้โหแต่คือปัญหาใหญ่มากอ่ะ
1: Masjid ini untuk sembahyang sekarang, untuk pelajar, untuk buat lain-lain lagi.
0: Masjid ini untuk sembahyang harian.
1: Harian.
0: Ya, harian tiap-tiap waktu digunakan oleh umat Islam di Brunei untuk mengerjakan solat. Dan tiap-tiap hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dan kalau Jumaat, masjid ini akan penuh. Isi penuh masjid ini adalah lebih daripada 5,000 orang pada satu masa.
1: โดยปกติเขาจะละหมาดวันหนึ่ง5เวลาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ทุกเวลาจะมีคนมาละหมาดแล้วโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีคนมาละหมาดเต็มเลย 5,000 กว่าคนคนในบรรดาเสรีเบกาวันเนี่ย 5,000 กว่าคนจะมาที่นี่วันศุกร์นี้ในศาสนาอิสลามคือวันที่สําคัญที่สุดในสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็คนจะมารวมตัวกันเพื่อทําการละหมาดตอนประมาณเที่ยงเขาเรียกวันจุมอัตเนี่ย
2: ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
1: harga semua ni apa untuk bawa
0: Harga saya kurang pasti mungkin lebih 100 juta.
1: Oh, 100 juta.
0: Sebab ini masjidnya besar, 100 juta Brunei. Tetapi kuasaan dia besar, 22 ikar. 22 acres is the area. And all the material inside from marble. And that's why they are quite expensive.
1: 2,500
2: ล้านบาท
1: นี่มูลค่าของที่นี
2: ่ใช้เวลาสร้าง7ปี
1: ใช่7ปี
2: วัสดุที่เขาใช้สร้างเนี่ยเขานำมาจากไหนอ่ะ
0: dia punya macam-macam daripada Italy ada daripada Malaysia pun ada
1: Italy
0: apa marble dia punya marble
2: มาจาก Italy แน่ๆได้ยินอีกทีอ่ะ
0: dan daripada Malaysia pun ada juga
1: Italy Malaysia
0: apa
1: tu
0: mungkin ada lain-lain bab di dalam macam-macam lagi tu dia punya chandeliers dia punya tempat wuduk dia tempat ambil air sembahyang jadi mungkin berbagai negara lah kita get order
1: คุณกิฟเคยสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่ในการสร้างมัสยิดเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่เป็นหลักๆพืชที่โดดเด่นในบริเวณมัสยิดซะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตตามมัสยิดที่สำคัญเขาจะมีต้นหนึ่งต้นที่เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบปลูกกันมากเลย
2: ต้นปาล์ม
1: ต้นเนี่ยต้นปาล์มเนี่ย
2: ปาล์มเต็มไปหมดเลย12 13 14 15 16เฉพาะด้านที่เราเห็นเนี่ย16ละ
1: ฝั่งที่เรา

0: เห็นฝั่งนี้
1: 17นี่แล้วยังไม่นับฝั่งนู้นอีกอ่ะแค่ตรงบริเวณตรงกลางที่เราเห็นนี่นะครับต้องมี20กว่า30อ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมี30
1: ใช่ยังไม่นับโอ้โหสีทองนี่ผมจะต้องนับอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูรอเดี๋ยวนะผมเท่าที่ผมฟังคุณไซมอนมาแล้วเนี่ยผมจะต้องไปนับอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสีทอง
2: 1 2 3 4 5 6 7 8
3: The Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque.
4: Oh.
3: And it is one of the most beautiful mosques, one of the most beautiful mosques in Southeast Asia.
4: Oh,
1: in Southeast
4: Asia.
1: Asia.
3: And if you look at the mosque in the India there, the
1: Taj Mahal.
3: Yeah, Taj Mahal. It looks like Taj Mahal, but quite different.
4: Mini Taj Mahal,
1: Mini Taj Mahal.
3: Okay. Since it is time to pray, let us go inside and let us pray together.
1: คุณครูตอนนี้คือทำอะไรครับเนี่ย
4: อ๋อผมกำลังเอาน้ำละหมาดครับเขาเรียกว่าวูดุครับวูดุก็คือพิธีกรรมของมุสลิมก็คือการที่จะละหมาดหรือว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องมาชำระร่างกายทุกส่วนเพื่อให้มันสะอาด
5: ถึงเวลาละหมาดเดี๋ยวคุณคิดตามผมมาถึงผมจะทำการละหมาดเพื่อนมัสการผู้เป็นเจ้าของผม
6: ครับ
5: สิ่งที่อิสลามเน้นสุดคือความสะอาด
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเน้นความสะอาด
7: ครั้งแรกที่เข้ามาในมัสยิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเป็นเหมือนกับมัสยิดแรกที่เราชมได้แต่ภายนอกคือเข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายใจมันเหมือนทุกอย่างจะเงียบสงบแล้วมันทำให้เรามีสมาธิ
5: ในการนำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในความสงบเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติจิตนะครับตั้งสมาธิเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันนี้ก็เช่นกันนะสถานที่นี้ก็เช่นกัน
3: To know a little bit more about Islam in Brunei and the important role of mosque in our Islamic culture. So I would like to ask you regarding the golden domes. How many do you think there are on your count?
4: ผมว่า28
1: 28
4: yeah
1: how about me 1284
4: ทำไมมันต่างกับผมขนาดน
3: ั้น That's too big. Okay, Azul. Tahu tak Sultan Brunei yang sekarang ini Sultan yang keberapa?
4: Kawasan yang ke Brunei, berapa ya?
3: The current ruler, if you know the is the number of the yang keberapa nih Sultan yang keberapa?
4: Sultan yang ke 29. Sultan ที่29.
3: Yeah.
4: 29. Yes.
3: So this is the 29th ruler of Brunei. Mm-hmm. So the dome, there are 29. It symbolizes the 29th ruler of Brunei. So there are 29 domes, golden domes. And
1: the answer is 29.
4: 28.
3: So our next mission, your next mission is you have to open the lips of the next Simpur.
4: Okay.
3: And it will tell you about the mission, please.
4: Okay.
1: This one?
3: Yes.
1: This one.

0: Now we are outside the Royal Regalia, or the Bangunan Alat Kebesaran di Raja. And you will see inside later on all the historical facts about our ruler from the beginning, 3rd centuries until the present ruler. So if we want to learn more about that, according to your mission, I will take you now inside and meet someone who will then tell you everything about what is inside.
1: Bangunan alat kebesaran Raja ini diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 30 September 1992.
2: เดี๋ยวก็คือว่าวันที่ 30 September 1992 เนี่ยเป็นวันที่จัดทำที่นี่ก็คือเพื่อแสดงเครื่องใช้หรือว่าเครื่องในพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ที่นี่รวมถึงทุกสิ่ง

0: ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว
1: ์ ini adalah usungan diraja royal chariot ya
0: untuk
1: semasa perpuspaan ke bawah duli yang maha mulia sultan 40 orang 20 orang di depan dan 20 orang di belakang
0: อันนี้เป็นเหมือนกับรถทรงเป็นเหมือนกับพระราชาเนี่ยจะทรงนั่งรถนี้ในพระราชกรณีพระราชพิธีต่างๆแต่ว่าจะมีแต่มันจะไม่มีรถลากจะเป็นคนลากแทน
2: เป็นทหาร
0: เป็นทหารที่ทั้งหมดข้างหน้า20คนแล้วก็ข้างหลังอีก20คนเนี่ยจะมีที่จับถ้าเราสังเกตดีๆจะเป็นที่จับ
3: This is the one you see there in Malay we call it changka
0: changka
3: this
0: apakah changka
3: changkaThis is a type of weapon.
0: Weapon.
3: Yeah. Oh. Ancient weapon for the king in the old days. So this is will be carried in front of the chariot, and the chariot will follow behind. Ikut di belakang.
1: Yang ada dua orang lah tu.
3: Ada patih dua orang.
1: Dan damong namanya.
3: They call it patih and damong.
0: Damong.
3: Yes.
0: Tu mih dua orang ya. Tu mih patih dan damong. Mih dua weapon.
1: Yang di depan. Yang ini adalah sinipit.Dan taming dibawa oleh 50 orang, ya, yang sebelah kiri dan kanan, di depan juga.
0: Si kiri, kanan, depan, semua 50 orang.
1: 25, 25.
0: 25, 25. Ya, 25. ข้างๆขบวน, ก็คือข้างๆขบวนเนี่ยจะมีคนที่ถือธงแล้วก็โล่อยู่ฝั่งละ25
2: คอยอารักขา
0: คอยอารักขารวมทั้งหมด50คนก็มีธงแล้วก็ถือโล่เนี่ย25ฝั่งซ้าย25ฝั่งขวา25เป็นเหมือนกับสร้างความยิ่งใหญ่ประการตาให้กับขบวนในพิธีกรรมครับผู้ใด
2: คือเท่าที่ผมดูลวดลายการแกะสลักของทางบรูไนแล้วเนี่ยมันจะออกไปทางรู้สึกจะมีแบบทางจีนนิดนึงว่าถ้าทำทางจีนเข้ามามีส่วนผสม
4: คือของบ้านเรานี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลายกนกส่วนใหญ่ที่เรานิยมกันแต่พอมาดูทางนี้อาจจะมีส่วนผสมเป็นเอเชียนี่เป็นน้ำทองอย่างที่เราได้สังเกต
2: ครับ
4: แล้วก็ตรงนี้ที่คุณกิฟต์บอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้จะเป็น
5: ซิลเวอร์
4: เงินเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของทองแดง
3: so this will be used during the special occasion like if you are bestowed with titles by His Majesty so you go to the palaceIn front of the important person's guest, and then his Majesty will give you the titles, and then these are the people who will accompany you left and right. So they walk around the town.
1: Yeah.
3: People were lining up along the road.
1: No, no.
3: I was there. I was very young. yes. Yes. I was
5: small. Too many people.
1: Yeah. Yeah, too many
3: people. Yeah.
2: คือลองจินตนาการภาพตามที่
4: เขาได้กล่าวไว
2: ้วันนั้นเนี่ยคือประชาชนสองข้างทางคงจะเยอะมากคงจะเป็นแสนเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วก็มีพระมหากษัตริย์รวมถึงริ้วขบวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆทหารที่มาคอยอารักขามันก็จะเป็นภาพที่ผมว่าณวันนี้หาไม่ได้นะ
3: Our king you know he loves his subject very much the people who have no land who have no housesSo because His Majesty wants His people, every subject to have house. So His Majesty wants to make sure that every Bruneian in Brunei are not poor. So the government is trying very hard to improve the economy. So that's why every year His Majesty will do his best to try to help the poor. Every year.Every special occasions, and that's why. And His Majesty also likes to visit his subject every Friday mosque prayer. He will go every mosque around the country, and then meet his people after the prayer. And that's why people love him very much. And also His Majesty, sometimes he go and visit the villages without informing anybody. He just want to see his subject how they are. Yes, and this is the good thing about His Majesty's.And that's why the people, the subject, really love him very much. That's why Brunei are united because of His Majesty's love to his people. This is the market.
2: Market? What is this name, this market?
3: The name of the market is Kiangge Market.
2: Kiangge?
3: Kiangge Market.
2: Kiangge.
3: So, Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now, and you answer his call.
4: Who? Oh.
0: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ada yang kita mau ingin kirimkan untuk mak ayam kita?
3: Iya.
4: Iya, iya.
5: Satu ambulong.
4: Ambulong.
2: Ambulong or ambera?
3: Ambulong.
2: Ambulong.
4: Ambulong.
2: It's not ambera, right?
3: Ambulong.
2: Ambulong. Ambulong.
4: This is ambulong or?
2: Cocot ambulong.
4: Okay, okay. Kita cap cap cap.
2: Ambulong.
3: Tempoyak.
4: Yang dua apa?
3: Tempoyak.
2: Tampu. Tampuya kok hitam Thai.
4: Tampuyak.
3: Okay, tampuyak.
4: Tampuyak.
3: Tiga.
5: Binjai.
3: Binjai. Tiga binjai.
5: Lada merah.
4: Lada merah.
2: Lada merah.
3: Oh. Ya.
4: Lada merah.
5: Nombor lima itu belacan.
3: Nombor lima belacan.
2: Eat too much.
4: Belancar. Ber bukan ber. Belan. Belancar.
3: Belacan.
4: Belacan.
3: Ya.
4: Oh, belacan. Oh, belacan. Asik. Enam, enam.
3: Limau kasturi.
4: Rimau kasturi.
3: Limau, limau. Okey, dia sayur pakis.
5: Sayur pakis.
4: Apa?
3: Sayur pakis.
4: Sayur
3: pakis.
5: Pakis.
2: Itu campurannya tidak apa-apa, saya sediakan saja.
3: Okay. You know roughly what is your next mission? Can you guess?
4: This
3: your next mission, yes?
4: Tampu.
2: Food something.
3: Oh, something good. Okay, you open your next leaf.
2: This one?
3: Yes.
4: ภารกิจต่อไปนั่นเอง mission
2: ทำอาหารเหรอ

0: what is that?
1: ผมว่าต้องเป็นเนี่ยมีกล้วยด้วยต้องเป็นกล้วยทอด
2: หมูสเต๊ะ
1: มีกล้วยทอดมีกล้วยมีแป้งกล้วยทอด
0: โอเค I tell you now your next mission is to prepare a traditional food for Brunei
2: traditional food
0: yes
2: of Brunei huh?
0: yes this is the traditional food now these are the ingredients you have to find here in the market which you have to buy
2: now close already
0: this is still open
2: close
1: โอเคเราต้องไป
2: เดี๋ยว
0: โอเค let's go yes
2: อัมบูลงอย่าสะดุดหินนะสะดุดหินนี่ลืมเลยนะ Can you help me Can you help I want to buy Ambulong
1: ini apa Ambulong
2: Ambulong
1: apa ni Ambulong
2: คือแป้งเหรออ๋อ
1: apa Ambulong buat Ambulong dari apa
3: ini nama apa
0: ya ini daripada pohon ramlia rumlia
1: Rumbia.
0: Daripada pohon ya rumbia jadi diproses the water becomes white and poured into a powder and called with sago
2: this white is powder,
0: sago
2: white
0: yeah
2: powder.
0: yeah white powder sago
2: this is the real amburong right
0: yes
2: ต่อไป
1: ต่อไปเป็นตัมปุยัด
2: ตัมปุยัด
1: มาที่นี่ได้ทุกอย่าง
2: ร้านนี้มีหมดเลยร้านนี้หมดเลย
1: what
2: is itMama,
3: what is this?
1: Apa?
3: Durian.
1: Oh, durian. Ha? Kun Kip, long kun mai kawa durian.
0: Thai durian.
1: Kun mai durian.
2: Kun mai. Mai dari mana nana?
1: Tampuyat.
2: Tampuyat. Tampuyat. Tampuyat. It's durian. Tampuyat is durian.
1: Papai ben binjai.
2: Binjai. Ini binjai ah?
1: Apa duri binjai?
2: Binjai. What is it?
1: Ni apa ni?
0: Ini buah special local fruit, sour fruit. Sour fruit, so they call it binjai. It's a name of a fruit in Brunei.
1: Pohon apa? Pohon.
0: Yeah.
1: Buah sour.
0: Sour, yeah, sour fruit.
1: Look sour. Look
0: Slam, sour. Sometimes it is sweet and sour.
2: Apa nama makanan yang kini? Excuse me, do you have lada merah?The lada merah.
1: How much this one?
0: $1.
2: Bang Roshan. Bang Roshan.
1: Oh, มาเป็นก้อน.
2: นี่อะไรอ่ะ?
1: ลองดมดู.
2: นี่อะไรอ่ะ?
0: Oh, very good smell. Oh. Taste it.
2: Limau kasturi.
1: ออกเสียงถูกป่ะ?
2: ถูก.
1: Limau kasturi.
2: What is it?
0: What?
2: Are you sure? Limau kasturi.

0: ทางเดือนสุดท้ายเป็นซายูปาเก็ต
1: ซายู
0: ซายู
1: ไซซายู
0: ซายูปาเก็ต
2: ซายูปาเก็ต
3: ซายูปาเก็ตYes.
0: Yeah.
3: Oh, thank you.
0: I want sayur pakis.
3: How it look like?
1: วันรูดเลย
3: Sayur pakis.
0: ดูคล้ายๆต้นหอมมากเลย
1: ต้นหอมต้น
0: ไอที่เขา
3: You don't have it tomorrow.
0: Tomorrow.
1: Oh.
3: Chop is have it sayur pakis. Sayur pakis. Hey. Sayur pakis. It's not pakis. Sayur pakis.
2: We cannot find sayur pakis.
0: Sayur pakis.
4: Never mind. Sayur pakis in the evening they don't sell it anymore because always in the morning.
2: Yeah.
4: If you want to buy sayur pakis, you must come to this market in the morning.
2: In the morning.
4: But never mind. I will take you to the woman that call you this evening. If you buy the correct things, you are very lucky. Then you can eat.
2: Aha.
4: Yeah. Uh-huh. But if you buy the wrong thing, unfortunately you will not eat.
2: We think is correct.
3: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาทำอาหารรายการเนี่ยเหรอ
0: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
3: ตอนนี้เราฝันแล้วโอ้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากินเลยแปลกๆบูนายเนาะ
4: คอโล่ good

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I'm in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: Are you ready for your third mission? If you want to know your third mission, you have to talk to someone. So I have somebody who call you now and you answer his call.
7: Who?
8: Ambulong.
7: Ambulong or Ambera?
6: Ambulong.
7: Ambulong.
8: Ambulong.
7: It's not Ambera, right?
6: Ambulong.
7: Ambulong, Ambulong.
9: Excuse me, do you have Lada Mela? The Lada Merah.
10: How much this one?
6: $1.
9: Balasan.
6: Oh, maafin kon.
9: Ini lah ya.
10: Long dong do.
9: Ini lah ya.
6: Oh, very good smell. Oh.
9: อาหารที่เราซื้อมาวัตถุดิบที่เราซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันจะมาทำอาหารรายการนี้เหรอ
10: ผมก็ชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
11: สลามุอะลัยกุม
12: สลามุอะลัยกุมคือ
13: เป็นการทักทายภาษาอะไรอยู
12: ่สลามุอะลัยกุม
14: วะกุมสลาม
11: อันนี้ amba from pembawa kawan daripada Thailand orang si Zul
15: ya okay
11: dan si Kayum
15: ini si Kim
11: ใช่เป็นอะไรเนี่ย
15: คนนี้นี่เองที่โทรคุยกับเราเมื่อกี้
12: อ๋อที่ทางโทรศัพท์ที่ตลาด
15: ใช่อะไร
12: Who's order
14: ใช่ I'm the one who order
12: okay
14: my name is Ajahn
12: Arman okay let me check it's correct
14: okay let me check yes Belacan
12: it's correct
14: yeah
12: Belacan
14: Belacan
12: the kopi men ma is very stingy
14: limau kasturi
12: somjit
15: limau kasturi
14: yeah ini Lada merah, ambulong,
12: ambulong,
14: yeah, tempoyak, binjai.
12: But we don't have how to call
15: sayur pakis.
12: Sayur pakis.
14: Yeah, pakis yang ada ini yang sudah masak lah ini sayur pakis.
12: Ah, ini lah.
14: Ah, yeah.
12: This one.
14: Sayur pakis yang sudah masak.
15: Ini sok leo.
11: First we have to prepare all the for the sauce where we used to eat the later on the ambuyat so these are the
12: how to call ambuyat เมนูที่เราซื้อส่วนประกอบที่เราซื้อมาทั้งหมดคืออambuyatจะทำอาหารที่มีชื่อว่าambuyatเป็นอาหารพื้นเมือง
15: อาหารประจำ
12: อาหารประจำชาติบรูไน
15: เป็นประจำชาติของเขา
12: คนทานกันบ่อยพูดง่ายต้องเริ่มจากยังไง
11: ลาดาเมรา
12: ดาลาเมรา
14: โอเค
12: ดาลาเมรา
11: ลาดาเมรา
12: ดาลาลาดาเมรา
14: kemudian kita campur belacan
11: โอ้อันนี้ลาดาเมราสุดยอดเลย
14: ครับKalau kita mau padas, kita taruh
11: sedikit. You can put the Thai chili.
12: Thai chili.
15: Thai chili.
11: Make it hotter.
12: Spicy, huh?
14: Garam.
11: Salt.
12: Salt.
14: Kita masukkan.
12: Oh, ho, gini.
14: Binjai.
12: Oh, ho, durian hmak. Nih, ผมเห็นแล้ว durian hmak แล้ว

0: kita masukkan
1: durian.
0: Ini dari durian.
1: Durian. Oh. Yes.
2: Tempoyak. Bila hai durian.
1: I love durian but this kind I don't.
0: Ini salted durian. Kasih garam. Simpan ini.
3: Song Chan. Kunci chop kau leh tem hai pisae.
1: Oh.
0: Kemudian.
1: Oh, ni lah kue bim som sai.
2: ระ
1: เบียบน้ำส้มใส่ลงไประเบียบน้ำส้มใส่ลงไปโอ้โหมันจะออกมาไง
3: เดี๋ยวเรามาดู
1: กินไม่พอไงคือมันเหมือนกับเป็นการเอาส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้มาปั่นรวมกันครับเฮ้ย
0: กูตัดสิ
1: เดี๋ยวมาชิ
0: มอ่ะอย่า
1: โอ้โหตอนนี้เราปั่นแล้วฮะมันเหมือนเต้าเจี้ยว
2: ดูให้ตาย
1: โอ้โหกินไม่กินไหม
0: โอเค
1: นับ
0: อีนับโอเค
2: ผมเป็นอาสาสมัคร
0: tawar kalau tawar kita tambah saja
2: มันเหมือนกับรสชาติแบบมีความเค็มแล้วมีความกลิ่นของทุเรียนนะครับ
0: then ada rasa garam
2: ada segala ada
1: ผมไม่เคยกิน
2: แบบที่มันประมาณ
1: เออแบบนี้มันกลิ่นแบบนี้ในชีวิตไม่เคยเจอ
2: ยังไม่เคยเจอ
1: ในชีวิตนี้ไม่เคยเจอกลิ่นแบบนี้รสชาติแบบนี้
4: now you will make
0: the prepare for the ambuyat
2: อ๋อนี่คือน้ำจิ้ม
1: อ๋อน้ำจิ้ม
2: เออแค่น้ำจิ้มหรือว่าได้แค่น้ำจิ้มหรือว่าเรา
1: อ๋อเดี๋ยวจะมีแป้งอีก This one is amburong
0: amburong
1: amburong is made from
0: that's long tree the rumbia tree
2: oh rumbia tree
0: rumbia tree then cut into half
1: เป็นต้น rumbia
2: ชื่อต้น rumbia
1: it's like coconut tree
4: yes yes but it is in the wild
2: อ๋อตอนแรกใส่น้ำเปล่าก่อน
1: ครับ
2: ตอนแรกเราสักคราวใส่น้ำอุณหภูมิปกติ
0: kemudian
1: แล้วมันเป็นน้ำร้อน
2: จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำร้อน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณครูดูดิมันเป็นฟองแบบเฮ้ย
2: เฮ้ยแล้วทำไม
1: ม
2: ันเป็น
4: ไม่จิก
1: ไม่จิก
0: ยา
2: เมื่อกี้มันยังเป็นของเหลวอยู่ครับ
4: now after
1: how you can do that
4: this is considered to be cooked and then becomes ambuyat no more ambulong this one ambulong
1: but this one ambuyat คือมันแปลกมากเลยเมื่อกี้
4: ยังเป็น
1: น้ำแบบคล้ายๆน้ำกะทิน้ำกะทิอุณหภูมิน้ำปกติใช่ไหม
0: like glue this one like glue
4: like glue
1: like มันเหมือนน้ำแป้งอะตอนแรก
2: เป็นน้ำแป
1: ้
2: ง
1: พอใส่น้ำร้อนปุ๊บมันกลายเป็นแบบนี้ถ้าจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คุณครูลองอธิบายดิ
2: ผมว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของคุณสมบัติของคือผมเชื่อว่าในตัวแป้งเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที
1: ่โดยตามปฏิกิริยากับน้ำร้อนเนี่ยนะ
2: ใช่ผมว่าน่าจะเกิดจากประมาณแล้วคุณคิดมีความคิดว่าไงครับ
1: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
0: yeah if you want you try it
4: now you can try
1: already
0: already
4: yeah
2: so กินได้ไงครับเน
4: ี่
2: ย
4: if you want just like that and then after that you turn it around
1: uh-huh.
4: if you want bigger put more but this one just a little bit to taste and then after that put on the paste on the sauce and then you eat
0: just swallow
2: ดูหน้าตาเขากินอร่อยมาก
0: น
2: ั่
0: นนี่ตัว
4: no no see bite just swallow very nice
1: enough
2: ทำประกัน
4: ไว้ใช่ไหม okay straight away into your mouth yesAnd swallow. Yes. Well done. Very nice.
1: Oh, so jolly.
4: So this is the favorite food of Bruneian.
1: Favorite?
4: Yeah, almost every day or at least every week we eat with big families.
1: Huh?
4: And later on you will see the fish, the beef. So this is what we eat.
5: ครอบครัวบูไนเห็นแล้วก็ผมก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วผมก็เลยถามไปว่าแล้วคำว่าความสุขเนี่ยสำหรับคนไทยบางครั้งโดยยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีเงินทองมากมายผมไม่ได้มีสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมมีรู้สึกว่าเมนของความสุขของผมหรือว่าสิ่งที่สำคัญของผมคือการที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยการที่ได้มีรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคือบ้านแล้วผมก็ได้ถามกับเขาว่าเขาในความสุขของ
1: คนบุญใน
5: ของคนบุญในเมนของเขาหรือว่าความสุขที่สำคัญที่สุดของเขาอยู่ตรงไหน
1: เขาตอบว่าอะไร
5: เขาตอบว่าในความสุขของเขาก็คืออยู่กันที่ในประเทศเนี่ยเขาอยู่ด้วยก็คือมีหนึ่งมีพระราชาที่ดีมีราชาที่ทรงดูแลชงช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกมี

0: ความสุขการช่วยเหลือไม่เว้นเฉพาะแม้ในครอบครัวคือเหมือนในครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขที่มีพี่น้องคนนี้ลำบากคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็กับแม้กระทั่งคนที่เพื่อนบ้านเหมือนกันคนที่ข้างๆเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าคนไหนมี
1: ปัญหาม
0: ีปัญหาเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาจึงบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือตรงนี้คือนั่นคือความสุข
2: คามีดีบรูไนmenerima tamu asal tamu siapa saja tekanan dengan kami memang kami jam apa yang ada di jam sediakan apa yang ada
0: terima kasih banyak-banyak
3: sama-sama
4: thank you like Thai style

0: Now we are in Syria town.
1: Syria town?
0: Yes, in Kuala Belait district. Mm-hmm. So this is where our oil and gas industries is situated. Mm-hmm. So this is a very important town for us. Our economy comes from this place, Brunei economy. Okay, I'm introducing you. This is Mr. Haziq.
1: Haziq?
2: Hi, nice yes. to meet you. Welcome to Syria and Brunei Darussalam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: And welcome. Mr. Justin.
3: Assalamualaikum.
2: This is the billion barrel monument, which was officially commemorated by His Majesty, mm-hmm. the Sultan and Yang Dipertuan of Brunei Darussalam in 1991. That was actually to symbolize our 1 billionth barrel of oil produced. And this location actually is very close to the first oil well that was drilled in Brunei Darussalam, and which produced over 5,000 barrels of oil before it stopped producing.
4: ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับ1,000ล้านบาร์เรลก็จะเท่ากับ1บาร์เรลเท่ากับ 158.9 ลิตรนะครับก็ออกมาเป็น 158,900 ล้านลิตร
2: This actually means if you look here in this direction 38 meters from here is the first oil that was drilled so it clearly tells us that that location
5: the first one
2: yes
4: เขาเรียกว่าบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งของแท่นขุดแท่นแรกเลยมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับไปอยู่38
5: เมตร
4: นะ
5: นี่ก็ไม่ไกลนะ38เมตรนี่เอง
4: ตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้สิ
5: You're not too far huh
2: No not too far you can see that structure there the metal rod that is actually the marker
5: That one for, the brown one
2: Yep
6: Beberapa tahun di dalam Syria di sini di minyak dan gas
2: berapa lama
6: berapa lama tahun di
2: masa ini banyak teknologi yang digunakan so jangka apa lifespan lah of oil well dapat dipanjangkan lah bukan macam dulu kan so banyak teknologi sama masa di invest dalam production sama sustainability of oil reserve lah.
7: Okay, this is our exhibition hall. Mm-hmm. Okay, it has different sections, but for today we're gonna go straight to the oil and gas section. Mm. Okay. How oil is formed or trapped? It's actually trapped inside sedimentary rocks. Okay, sedimentary rocks. You can see number 7 till 11. Coal, chalk, bioclastic, sandstone, and the last one. How do we check? Because it's beneath the ground.
8: How we know?
7: Exactly. How do we know, right? Mm-hmm. We carry out seismic survey.
8: Oh.
7: No. No, we use like an instrument where it gives out vibration, okay? Uh-huh. And then that vibration is detected. If, say for example, they can sense oil and gas, it will send out a signal. And then those signal will be interpreted on the software.
8: ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่า streamer เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีตัวสะท้อนคลื่นจะสะท้อนกลับมาว่าข้างใต้เนี่ยมีน้ำมันมีแร่ธาตุอยู่หรือเปล่าถ้ามีเขาก็จะเริ่มทำการขุดว่าบริเวณไหนควรจะขุดและมีแหล่งน้ำมันอยู
7: ่ This is example of when they start doing

0: เพชรเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่แข็งสามารถขุดเจาะพื้นลงไปได้นะครับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรกที่เราเห็นที่ตรงริมทะเลน่ะเป็นหัวเจาะรุ่นเก่า
1: ที่อนุสาวรีย์นะ
0: ใช่เป็นสมัยก่อนก็ใช้แบบนั้น
2: We're now at the entrance to the Syria crude oil terminal control room building. Let me introduce you to Azmi who will be leading you on a tour to the
3: facilities
2: inside.
3: This place, okay.
4: Yes. Okay. Hey, welcome to Syria terminal.
5: Hello.
4: Yeah. Right here, what we have here is the crude. We have the crude, like a dry rot heavy crude, is the onshore. The onshore we have two type of crude. One is heavy, one is light.
5: Oh,
4: then the west, Western field is the offshore areas, and then Eastern field, Champion field, we call it, is under the offshore area on the east side, is the heavy, and then west is the light.
5: Mm.
4: Yeah. Condensate we receive from our VLNG.
0: Which one is high quality crude oil?
4: The high quality crude oil is here, after the treatment. Yeah,
0: okay.
4: After the treatment. So slab is Syria light export blend. So normally that we mix the crude of like a heavy crude and also light crude. We blend it certain percentage and then it becomes slab.
0: Mm-hmm.
4: So
0: this is blend.
4: This is actual pure crude.
0: Pure crude.
4: Yeah, very pure. And then that we normally go for export.
0: Mm.
4: This is the quality, export quality.
0: Yeah. For export?
4: Yeah, for export quality is this. So this is champion heavy, we call it heavy crude. So slightly, you can see this is empty. Yeah? So this is mainly from champion.
0: แสดงว่าน้ำมันมันมีหลายประเภท
5: ใช่ครับ
0: เราขุดขึ้นมาเราได้น้ำมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการผสมกับน้ำมันแต่ละชนิดซึ่งมาจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยมาจากแต่ละแหล่งก็จะได้น้ำมันคนละแบบเมื่อมาผสมก็จะเป็นน้ำมันแต่ละชนิด
4: Look at this how it's come from the wells beam pump this is like from the beam pump from the wells it's look like this it's a mix actually it's a mix and then once it's go it's in between that and water we call it emulsion there is a certain layers that emulsion and oil
5: คือ emulsion นั่นคือการเป็นส่วนผสมของตัวกลางก็คือจะมีสัดส่วนของน้ำ น้ำแล้วก็น้ำมันแต่อิมเมอร์ชันคือส่วนกลางของระหว่างน้ำกับน้ำมันจะเป็นตัวประสานนั่นเอง
2: So we are now at the Syria refinery this is where the crude oil the light crude oil goes to be further refined into the various oil products maybe we can go inside
0: please
6: ครับผมก็ได้ถามเขาว่าที่นี่เรากำลังจะไปไหนกัน
0: ไปไหน
6: เดี๋ยวจะไปไหนเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูโรงกลั่นน้ำมันไปดูสถานที่เก็บกักน้ำมันเนี่ยน้ำมันดิบที่เรานำมาจากที่เราได้ไปชมมาเมื่อกี
0: ้ครับ
6: นะครับแล้วก็นำมากลั่นตรงนี้แล้วก็มันจะไปดูแทงต่างๆเนี่ยแทงที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงที่ไว้สำหรับเก็บน้ำมันที่กลั่นมาแล้ว
0: ครับ
6: ก็มีทั้งแทงที่เป็นเบนซินมีแทงที่เก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบิน
0: เป็นดีเซลก็มี
6: เป็นดีเซลก็มีหลากหลายแทงที่เราเห็นนี้คือเป็นแทงที่เขากลั่นมาแล้วนั่นเอง
0: Now where we want to go
2: okay we're going to the crude distiller unit we have a crude distiller column the feedstock for this unit is Syria light crude oil from Syria crude oil terminal before it enters the column which is the tall column over there
0: this tower right
2: yeah that tower yeah the feedstock which is crude gets heated up to a series of three heat exchangers and furnace to 320 degrees Celsius once it enters the column the feed consists of a mixture of liquid and vapor hydrocarbon and it gets separated through physical separation through mass and heat transfer between the vapor hydrocarbon and condensed liquid hydrocarbon trickling down the column the lightest in product from this column is the intermediate product which is straight run gasoline straight run gasoline is used as one of the feedstock for our reformer unit and it is also a blending component regular motor gasoline so those products are run down to this

0: Thanks. And we have our intermediate product, straight run gasoline. Mm-hmm. Straight run gasoline, when we want to use it for as a blending component for motor gasoline, we run it down into the tank.
1: ก็คืออันแรกมันจะเป็น gas oil ก่อนแล้วก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่ครับแล้วก็จากนั้นจะเป็นแก๊สโซลีนก็คือที่ใช้สำหรับเครื่องบินก็จะนำมาถูกไว้ตรงนั้นในแท้งถัดมาจะเป็นใส่สำหรับเครื่องบิน
0: แล้วเขาแสดงว่าเขาแยกแยะไปเลยนะว่าเขาแยกแยะ
1: ไอ้แท้งนี้เก็บอะไรแท้งนั้นเก็บอะไรก็คือจะมีการคือลำดับการกลั่นเนี่ยก็จะมันหมายถึงว่าถ้าจุดเดือดมันดูที่จุดเดือดถ้าจุดเดือดไหนที่ต่ําก็จะออกมาก่อนจุดเดือดไหนสูงก็จะออกมาหลัง
0: อ๋อ
1: ก็คือแก๊สออยล์เนี่ยจะจุดเดือดต่ํากว่าก็คือ จะออกมาก่อนนั่นเองพอออกมาเสร็จทีนี้ก็จะมาอยู่เก็บในแท้งนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นแก๊สโซลีนก็คือเครื่องใช้สำหรับเครื่องบิน ออกมาถัดจากแก๊สออยล์ก็จะมาเก็บไว้ในแท้งนี้แยกกันไปเลยก็คือแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันชนิดอื่นถัดไปจะเป็นเบนซินดีเซลต่อไปก็คือแต่ละแท้งเนี่ยก็จะน้ำมันคนละชนิดกัน
0: แต่มาจากตรงกลั่นเดียวกัน
1: ตามที่เขาเรียกว่าความ
0: จุดเดือดของแต่ละชนิดไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันแสดงว่าท่อที่เราเห็นเนี่ยแต่ละชั้นก็จะแยกแยะน้ำมันไปเลยใช่ก็คือน้ำมันดิบที่ส่งมาที่เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการแยกของน้ำมันออกมาแต่ละชนิดชั้นบนสุดจะเป็นแก๊สออยล์แล้วถัดมาจะเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องบินนั่นเองครับ
2: Can you send your voice for them?
3: Well, can you call?
2: เดี๋ยวลองดูคือสามารถนอกจากเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วเนี่ยเขาสามารถส่งเสียงไปหาพวกคนงานได้ด้วย

0: Why?
1: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
2: ลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานกับบัลเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุ มาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดหนึ่งซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้น แต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้

น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องเนี่ยนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: คำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6 ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับเนี่ยถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิทย์ได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่1อาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่2มาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานก็ได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได
3: ้พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได้
0: เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียน

0: เมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
1: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
2: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟลชค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
3: เด็กๆชั้นไหนนะ
4: หมอต
3: ้นงานประดิษฐ์มียกตัวอย่างฟัง
2: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
3: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรหน่อยนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับ
5: เอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรแนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะก็กลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
2: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
6: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
7: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
8: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
9: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1 ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
10: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
2: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
11: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
12: กลุ่มว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวีดิทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะ

0: ครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
1: ครับเรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับ
2: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในที่ปากมันจะมีช่องสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
3: บทเรียนที่ผู้พี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
4: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบหรืออะไรตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
5: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
6: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
7: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
8: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
9: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
10: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5และคิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
6: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: huh?
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่า Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผม

รวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง t เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมี tension หรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง t เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
พี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้

นี่นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีซาบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ของการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ

ูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะก็ในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดถุนะคะใช้ระบบ Photo System 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ Photolysis และโลหะวัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ Photo System 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบAuto System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรานะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุ

นะครับไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูล

ซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f ดอทเวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง f ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถเกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจนพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจนทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อน

ที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้น

เราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทยได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้น

0: กับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
1: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้ขอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
2: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
2: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
2: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
2: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ใดก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัย

0: ้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก

0: ็ขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
2: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
4: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
2: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
2: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
5: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
4: ขอบใจมากนะบาส
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Boy. Boy is a word that you sometimes use to talk to your dog. Here, boy, come here, boy, right? So she was talking to her dog. Fetch me the paper, boy. But he misunderstood the boy who brings the newspaper to the house every day. That is a paper boy. And remember, we talked last time about compound nouns. This is a compound noun.
1: 看，juncture ที่เกิดขึ้นในอีกที่หนึ่งก็คืออาจารย์เรียกว่า external open juncture นะคะคือการหยุดนะคะระหว่างคำนะคะซึ่งถ้าในภาพในภาษาเขียนเนี่ยก็จะเห็นโดยใช้ comma ใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฟังไม่ดีเนี่ยเหมือนความหมายมันก็จะต่างเลยนะคะอย่างเช่นในการ์ตูนอันนี้นะคะซึ่งเขาบอก บอกสุนัขเขานะคะบอกว่าให้ไปเอาหนังสือพิมพ์มาให้หน่อยโทษค่ะนะคะก็ ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปลากเอาเด็กส่งหนังสือพิมพ์มานะคะ Fetch me the paper boy กับ Fetch me the paper boy นะคะค่ะ
0: Okay, just some other examples. We already gave the example of ice cream versus ice cream. Some other examples where juncture differentiates two words with very different meanings. Nitrate, which is a type of chemical, and nitrate, which means something is cheaper at night. That's the price that we pay at night. My train versus might rain. Can you hear the difference? My train might rain. Keeps ticking versus keeps sticking. Keeps sticking. These are words that are differentiated only by juncture, by where the pause occurs. And also, we hear some other differences, such as stress, aspiration, and vowel length. And this may help us hear the difference between these very similar phrases.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะ ice cream กับ ice cream คำที่สอง nitrate กับ nitrate นะคะคำที่สาม my train กับ my train คำที่สี่ keep sticking กับ keep sticking ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะสเตรสหรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้ง stress ด้วยแล้วก็ความเสียงสั้นยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่น keep sticking กับ keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่า ตัว s เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง keep หรือว่าไปอยู่ข้าง tick นะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิด
0: Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound, taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first sound conditions the second sound. Regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation, here we have two sounds that combine to form something very different, something actually new and different. So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์อธิบายถึงเทอมต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะ

0: คะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilated sound หรือ AS กับ conditioning sound นะคะหรือว่า CS ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1ซึ่งเป็น conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 coalescent assimilation นะคะนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ
1: โอเค so let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound, that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular, and the pronunciation of the third person singular ending is s. So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural ending. Another example, if we have a voiced sound, as in tag, the s ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound. The first sound conditions the second sound.
0: ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ progressive assimilation นะคะซึ่งเสียงแรกจะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่2นะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่ง เราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless t เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s นะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่งตัวลงท้ายด้วย G เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง S มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice Z ไปนะคะค่ะ
1: We find in contractions with the verb to be, specifically with is. So notice the difference in the pronunciation of the apostrophe S, whether it follows a voiceless consonant as in the first three examples. It's exciting.Pat's late, Jack's happy, or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting, he's nervous, Sam's relaxing. This is an example of progressive assimilation with contractions in English.
0: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะจะตัว s นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น s นะคะ it's pat's jack's นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voiced นะคะก็จะออกเสียงเป็น z นะคะอย่างเช่น Carl's he'sSam's.
1: Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound. And that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is very common also in English. But it's something that even many native speakers

0: speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather, or the more colloquial form, grandpa. Grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again here, the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce it grandpa, as if it were spelled G-R-A-M-P-A, grandpa, grandpa. And what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N-D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M. That makes it very easy. All I need to do is close my lips, and I pronounce both M and P at the same time, grandpa. Another example, pancake. I don't normally pronounce the word like that. It's spelled P-A-N-C-A-K-E, but I pronounce it with the velar consonant N instead of the alveolar consonant N, because it's closer to the position where K is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake.
1: ค่ะแบบที่สองนะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่สองนะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัวแรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือเพอเนี่ยมันเป็นไบเลเบลนะคะคอนโซเนนต์เป็นพยัญชนะเหมือนกันกับเพอเมใช่ไหมคะเพราะนั้นแกรนพาเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมีเมอยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะแกรนพาก็เป็นแกรนพาแกรนพาค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะแพนเค้กอันนี้ก็เหมือนกันตัวเคนะคะก็เป็นเปลี่ยนเสียงนะคะทำให้ตัว N เนี่ยค่ะนะคะของแผ่นเนี่ยออกเสียงเป็นviola นะคะก็เป็นแทนที่จะเป็นแพนเค้กก็เป็นแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้ก
0: The second sound influencing the first sound. One of the things that we find in English is thatWhen we make something negative, we use the negative prefix in, but sometimes we also use im or ir or ill. And you may be wondered, why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ir, sometimes ill? And the answer is, this has to do with regressive assimilation. So,insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible is influencing the sound of the negative X, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right? Irreproachable.Illogical. Just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow, right? I'm in pain.But I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again, because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm in pain, in pain, in pain, in pain. Not in pain, but in pain. Or she lives in Canada, in Canada. Again, the K is influencing the prefix, the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, en garde, same thing there. The g, which is velar, is influencing the pronunciation of the preposition on.
1: ก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนะคะ negative prefix เนี่ยมีทั้ง i n i m i r i l นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilationเนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant indecent กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่ง ออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ย เสียงเดียวกับ mใช่ไหมคะ m p นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น i n ก็เลยเปลี่ยนเป็น i m นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ reproachable ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย r ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเป็น r นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย l ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น il ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้นมากใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่อตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ p bilabial consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็นimpain มันก็มีเป็นตัว m นะคะ impain นะคะเพื่อให้ออกเสียง p เนี่ยไปตามกันไปได้นะคะ impain นะคะแล้วก็ in canada นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ in ตัวนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็น ing นะคะ canada นะคะไม่ใช่ in canada นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกัน on guard ก็กลายเป็น on guardองกานะคะเป็นเงะนะคะค่ะ
0: In very rapid speech sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce all those consonants so for example in the example Swiss chalet I drop the S and I simply say swish chalet, swish chalet, swish chalet. So the S disappears and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes. Again, I get rid of the z sound and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes, his shoes.His shoes are black, or his shoes are dirty, right? Final T or D plus PK or BG. Instead of good boy, that's very difficult to say. I might just say, he's a good boy, especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy, you're such a good boy, right? Good girl, not good girl, but In rapid speech, just good girl, good girl. At peace, I'm finally at peace, right? Or pet kitten, the T gets dropped and we simply say pet kitten, pet kitten, pet kitten. These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here.
1: ค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะ

0: จารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียง2เสียงเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลยเสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss Chalet นะคะก็จะไม่ออกเสียงเช่นนี้แต่ออกเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss Chalet Swiss Chalet นะคะ S หายไปนะคะแล้วก็ His Shoes ก็จะเป็น His Shoes His Shoes นะคะค่ะเหมือนกับ S ของ His เนี่ยหายไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำแรกลงท้ายด้วย T หรือว่า D นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย P K หรือว่า B G นะคะ เสียงท้ายของคำแรกเนี่ยเดอเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น Good Boy นะคะก็จะออกเสียงเป็น Good Boy นะคะเดอหายไปนะคะแล้วก็ Good Girl ก็เป็น Good Girlนะคะแล้วก็ at peace ก็จะเป็น at peace นะคะเอาเสียงแอแล้วก็ t นี่หายไป at peace นะคะแล้วก็ pet kitten ก็จะเป็น pet kitten pet kitten นะคะก็ t ตรง pet ก็หายไปเหมือนกันนะคะค่ะ
1: excellent our final form of assimilation whereTwo sounds create a third sound. This is called coalescent assimilation. So basically we have sound A plus sound B creating a new sound, sound C.
0: คำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง coalescent assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่3ค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ
1: And the most frequent example of coalescent assimilation is one that we call palatalization. You remember when we talked about the articulatory organs, we talked about the soft palate versus the hard palate. These are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth.
0: ค่ะ coalescent assimilation เนี่ยนะคะตัวอย่างก็เป็นคำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ hard palate นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปุ่มเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ
1: so some examples if we have plus y the sound that's produced the new sound that's produced is sh so issue or he's coming this year not this year but coalescent assimilation makes the sound sh so this year z plus y creates the sound zh pleasure orDoes your mother know? T plus y with coalescent assimilation produces ch, the affricate sound ch. Stature or is that your dog? Ch, is that your dog? S plus y creates a new sound ch.He hates your guts. She lets you do your thing. D plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j. Procedure. Or would you mind moving? Not would you, but would you? Would you mind moving? And the last one, z.Plus a y produces j. She needs your help. Needs your.

0: heed your advice. These are all examples of coalescent assimilation, and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่อเสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรกออกเสียงนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะก็กลายเป็นเชนะคะอย่างเช่น issue นะคะหรือ this year นะคะthe นะคะตามด้วยเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะเธอตามด้วยเยอะก็จะเป็น stager แล้วก็ ts นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็นเชนะคะ he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็จะเป็น the procedure นะคะแล้วก็ the desert นะคะเมื่อตามด้วยเยอะก็เป็น the เหมือนกัน she needs the help ค่ะ
0: those are all a little bit difficult okay two moreprocesses of connected speech. I know this is a lot of information. Let's talk about something very nice, deletion, where we get rid of something to make pronunciation easier. So deletion is simply the loss of a sound. Here are some examples that you may already know. We have what's called a disappearing T in English, whichoccurs usually in intervocalic clusters of NT. So in American English, we don't usually say winter, we say winner. Or the city in Canada, Toronto, usually the T disappears. Oh, I'm going to visit Toronto next week. Enter. Please enter the room.Enter the room, not enter, but in American English, enter. Or mantle. These are all examples from American English of deletion. Here's another example of disappearing T and disappearing D as well. Restless, east side, wild boar, or blind man. So the D or the T disappear to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่และจะเป็น T นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่เป็น NT นะคะก็จะคงไว้แต่ N นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงไงก็เป็น winner นะคะหรือว่า Toronto นะคะก็จะไม่ออกเสียง T ชัดนะคะก็เป็น Toronto นะคะแล้วก็ enter ก็เป็น enter mantle นะคะทีหายไปค่ะแล้วก็ส่วน อีกอันหนึ่งนะคะทีกับดีนะคะในคำที่เป็นคำสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่น restless นะคะทีตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east side นะคะทีหายเหมือนกันwild boar ก็จะเป็นนะคะไม่มี d นะคะ wild boar แล้วก็ blind man ก็จะเป็น blind man นะคะ d หายไปค่ะ
0: We can also delete vowels so in a process called syncope which is a medial vowel disappearing we typically instead of the word chocolate pronounce itChocolate. Instead of saying different,

0: we say different. Different.
1: Different.
2: Different.
0: Different. Different.
1: Different.
0: Instead of evening, most of these you're familiar with, I think, right? We say evening, evening. Or instead of interesting, we say interesting, interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with N, L, P, T, or R. Not tonight, but tonight, tonight. Not police, but police. Please call the police, I have a problem. I suppose so, suppose, suppose,
3: suppose.
0: And there's going to be a parade tomorrow, parade. These are examples of vowels disappearing. Another example of deletion. And finally, disappearing R. We don't typically say February, we say February, February. The R is not pronounced. Governor, rather than governor. Temperature, not temperature. Surprise, not surprise. So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words in this way. This is an example of where spelling can sometimes lead us astray.
4: Yeah. ค่ะตัวอย่างของ deletion นะคะเพิ่มนะคะก็อันแรกอาจารย์เรียกว่า syncope นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆคือสระเนี่ยหายไปนะคะสระตัวกลางเนี่ยหายไปอย่างเช่นช็อกโกแลตนะไอตัว COO เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different different นะคะ evening ก็เป็น evening interesting ก็เป็น interesting interesting นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นพวก N L P T R พวกเนี้ยนะคะ เมื่อมี vowel ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น police suppose ก็เป็น supposeparade ก็เป็น parade นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคำนะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February r ไม่มีนะคะใน bro นะคะ February แล้วก็ governor ก็เป็น governor ค่ะTemperature ก็เป็น temperature นะคะไม่มี r นะคะ surprise ก็เป็น
3: surprise
4: ค่ะ surprise
0: some more examples of deletion disappearing v in the preposition of before a word beginning with a consonantSo instead of lots of money, lots of money. It's a waste of time, waste of time. I have tons of homework, tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns.Disappear. And this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him.
3: Ask him.
0: Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms disappear.In English, and this is another example of deletion in connected speech.

0: ค่ะตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะอันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในคำว่า off เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่า loss of money loss of money นะคะ f ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homeworkแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว h นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงเนี่ยนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ใน pronoun นะคะคำ pronoun ซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ h หายไปนะคะ
1: two last examples of deletionOne includes the loss of initial syllable in a word like because, where we say 'cause', or about, where we simply say 'bout', or around, where we might simply say 'round'. And this happens probably more in conversational English. Or the loss of an unstressed vowel following initial 'p', 't', or 'k'.As in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion.
0: ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion ตัวอย่างแรกนะคะ appendix นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะอย่างเช่น because เนี่ยก็ออกเสียงแต่ cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ per ter ker นะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potato แทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow
1: very important however in everything we've just learned to stress that these are tendencies only they don't always happenBut they happen more often than not. So the degree of deletion that occurs is going to depend on the speaker, on the dialect of English, as we learned, for example, with intrusive R, and also on the context. Is it formal? Is it informal? Is it among friends? Is it with your boss or some other superior? So the degree of deletionwill depend on all of these factors.
0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ tendencies คือเป็นแนวโน้มที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับdialect ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นAmerican English กับ British English ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive R เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงๆในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ just one question Donna I'm wondering whether you know when we learn all about this spoken you know the deletion this connected speech the techniques of connected speech is it essential for us you know as a non native speaker to try to you know speak that way or just you know to learn to know how you speak in order to understand
1: yeah excellent question I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production if you pronounce everythingand don't use connected speech, you will be understood by the native speaker. But if you don't understand these processes, you may have trouble understanding the native speaker who uses these in his or her speech. And we do that all the time. That's why it's difficult to understand.

0: understand native speakers speaking English because you haven't learned about these phenomena before.
1: ค่ะที่ฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่ออะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้อง

0: Okay. Let's move on and skip the next slide because we're running out of time, and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes. So let's talk next about epenthesis, which is our final process of connected speech. And epenthesis is when we add a vowel or a consonant to make the pronunciation of a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a U to break up the cluster. Or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth. Warmth, we add a P to make it easier to pronounce. In responsibility, we add a T, responsibility, responsibility. And this often occurs with the addition of morphological endings. So this is epenthesis, adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะ epenthesis ก็คือนะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า nuclear นะคะก็เหมือนกับเพิ่มตัว u เข้าไปก็เป็น nuclear nuclear ออกเสียงไม่ค่อยได้ adding them
0: I do too but many people do it Other examples of epenthesis include using schwa, the vowel sound schwa, to break up clusters with s. That's why when we produce the third person singular classes, we insert the vowel sound. Buzzes, britches, judges. Or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded. These are also examples of epenthesis used in grammatical endings in English.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ epenthesis ก็คือการออกเสียง grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัว schwa เนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะ buzzes นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted graded branded ค่ะ
0: Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier. So prince, we add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers produce these exactly the same.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งของ epenthesis นะคะก็คือว่าออกเสียงเหมือนกับเพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายนะคะเหมือนกับเพิ่มตัว t เข้าไปนะคะเป็น prince นะคะ comfort ก็เหมือนกับเพิ่มตัว p เข้าไปหลัง m นะคะเป็น comfort ค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
0: One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use epenthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say English or English. English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do. And it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, or United States, those are examples of epenthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words.
1: ค่ะ epenthesis นี่นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า English เนี่ยนะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น Englishใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น a school นะคะเหมือนกับมีอยู่ข้างหน้านะคะแต่อันนั้นของเราคนไทยนี่ไม่คงไม่มีนะคะอย่างนั้นแต่ก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราเอา epenthesis มาใช้ไหมเพื่อที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงคำอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะว่านักเรียนของอาจารย์ออกเสียงยังไง
0: So let's look at some of the challenges for students in terms of the pronunciation related to connected speech features. Here are some of the problems. Very often classroom teachers don't use connected speech in their own classroom speech. They over-articulate to make English easier for the learner to understand. But this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over-articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English. That means that the language learner develops strategies that are based on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very, very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English. So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English.
1: ค่ะอาจารย์ก็กล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง classroom English กับreal หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะไม่ใช้ connected speech นะคะจะ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยพวก listening materials นะคะวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทำให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอใน classroom language ใช่ไหมคะ classroom English แต่พอออกไปจริงๆไปเจอเจ้าของภาษาจริงๆพูดก็เลยอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะช็อกคือก็จะตกใจว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะคำก็เรียงกันต่อกันไปหมดเลยนะคะลด เสียงหายไปบ้างทำเสียงใหม่ออกมาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก่อนนี้เราก็จะไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะ
0: What this means is that the language outside of the classroom will seem very unfamiliar and extremely fast to the students. They won't be able to hear the difference between words because they haven't been taught how words are connected. And that's why it's extremely important for you as teachers to be aware of connected speech features and to help your students understand how English runs its words together. So basically, students who don't receive any instruction or exposure to authentic discourse are going to have a very rude awakening when they try to understand native speaker speech in natural communicative situations.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าภาษาอย่างที่บอกค่ะภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ไปพบในสถานการณ์จริงเนี่ยนะคะวิธีการพูดเนี่ยต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราควรจะสอนนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้ว่าคำเนี่ยนะคะ how words are connected นะคะในภาษาพูดคือ connected speech นั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะลดรูปอย่างไรนะคะเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์จริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจยากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ช้านะคะ
0: Okay. Let's end with one last slide. We're running a little bit late here, so I don't think we'll have time to finish everything in your handout, but I wanted to look at the way that people really speak in English. This is kind of a joke, but I think it represents a very, very nice example of the way that words run together in English. So we're going to look at a conversation between two men who are fishing in a stream and talking to each other. Maybe you can tell me what they're really saying. So the first one says, Hiya, Mac. Hello, Mac. Hello, buddy. Hello, buddy. Tell me what the next word or the next phrase means. Bin ear long? Bin ear long? Bin ear long? Any ideas? This is reduced speech. Have you been here long? Very good. Couple hours.
1: A couple of hours.
0: Catching any? They're talking about fish.
2: Yeah, right.
1: Mm-hmm. Right. Catching any fish?
0: Yeah. Are you catching any fish? Got a few.
2: How about you?
1: I've got a few.
0: Kind are they?
2: What kind are they?
0: Uh-huh. These are two fish now, bass and carp. Right? Mm-hmm. Any size to them? He's saying, are they very big? Any size to them? Are they very big? A couple of pounds.
1: A couple of pounds,
0: uh-huh. Hitting hard? This might be difficult. Are the fish biting? So are they hitting the bait? Hitting hard? Are they hitting very hard? Are the fish biting very quickly? Sort of, right? What you using? What are you using for bait? Gob of worms. I put a picture for you. It's a bunch of worms, a gob of worms, right? Fishing on the bottom? Are you fishing on the bottom of the stream? Right on the bottom. Precisely, exactly on the bottom. What's drinking? What's drinking? What are you?
1: What are you drinking?
0: Drinking, and he's drinking bourbon, whiskey, jug of Jim Beam. That's a type of whiskey, right? I gotta go. I gotta go. I've got to go, right?
1: Oh, yeah.
0: Bye. I gotta go. Too bad. Too bad.
1: Too bad. Yeah.
0: See you around. See you
1: around.
0: Around, right? Yeah.
3: Take it easy. Take it easy.
1: Take it easy.
0: Good luck.
1: Good luck.
0: This is a joke, but I think it also shows us how English is really spoken, especially in informal contexts. So I hope that you have a better idea of connected speech in English, some of the rules of connected speech, and you have a better understanding of why connected speech is important, especially for listening comprehension.
1: ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะนักตกปลา2คนพูดกันเราฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นภาษาพูดนะคะที่คนอเมริกันพูดจริงๆซึ่งเราควรจะรู้จักไว้นะคะจะได้ฟังออกว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะซึ่งอาจารย์บอกจะช่วยมากในทักษะการฟังของเราอย่างที่บอกนะคะเน้นว่าเพื่อทักษะการฟังนะคะไม่ได้เพื่อทักษะการพูดเราคงไม่จําเป็นที่ต้องไปพูดให้เหมือนเขาทุกอย่างนะคะค่ะ
0: Thank you very much for your attention today, and I'll look forward to talking to you next time about stress and rhythm of English.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเรื่อง connected speech แค่นี้นะคะคราวหน้าเราจะพบกันในหัวข้อเรื่อง stress นะคะกับ rhythm ค่ะ Thank you very much, Professor Donna Brington. Thank you, everybody. สวัสดีค่ะ
0: See you all next time, right?See you around.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในชื่อ Stress and Rhythm นะคะ Welcome to the DistanceVideo Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, Soka University of America in California, and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brington from Soka University of America, and today is the seventh session on stress and rhythm. Welcome, Professor Donna Brington.
1: Thank you very much, and welcome everybody to our seventh session, stress and rhythm. Let's look at an overview of what we're going to be talking about today.I'd like to talk about characteristics of stressed syllables. So what makes stressed syllables different than unstressed syllables? I'd like to talk about the effect of affixation on lexical stress. So when we add endings, either or prefixes or suffixes, how does that affect the stress in a word?We're going to be talking about lexical stress in compounds, in noun-verb pairs, in phrasal verbs, and in numbers. And then finally,